0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ก็76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็จะวิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยปั๊บความดันเริ่มมา
3: เป็น
1: ความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนยาง
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างที่ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานแตะแล้วใบหูเน
1: ี่
3: ย
1: ดอกแดงอ่ะนะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาราบครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างงี้ได้มั้ย
4: ไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่
4: ไม
3: ่
4: โม
3: จริงเปล่า
4: ไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมแล้ว
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะ
5: พี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจูดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันไม่รู้มันจริงหรือเปล่า
3: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยางหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาผมต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื้อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้เยอะจริงๆ
3: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่รู้ล้มนะแม่กินกันจัง
3: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลั

0: ไม่รู้เรื่อง
1: เออจริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับปัสสาวะออก
3: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่ล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่ไหมล่ะครับ
0: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
4: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
5: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
4: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
0: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
4: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
0: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
4: ก็ได้ค่ะ
0: เออจริงเหรอ
4: จริง
0: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
4: ใช่
0: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
4: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียก
0: โพงเพงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
4: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
0: โอ
4: ้แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกะเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
0: ้กะเมง
4: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกะเมง
0: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
4: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
0: ใส่มือเลยนะ
4: แล้วก็ขยี
0: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
4: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
0: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
4: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อจริงเหรอ
4: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
0: คิ้วเคิร์ลนี่ใช้ได้หมดเลย
4: ได้ค่ะ
0: นี่อย่างถ้าผมมองนะเออเหมือนกันหมดเลยด้วยหญ้าเลย
4: อ่ะใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
0: นี่มันดงหญ้าชัดๆเลย
4: ค่ะ
0: ถ่ายกบเลย
4: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
0: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
4: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
0: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี้
4: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
0: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
4: เรื่องของสมานแผล
0: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
4: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยอันนี้เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
0: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
4: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่
0: อ
4: ัน
0: นี้กระถิน
4: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
0: เออให้คนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
4: ค่ะ
0: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
4: ค่ะ
0: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
4: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
0: อืมหวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
4: สมมติจะกินใบค่ะ
0: ผมเป็นคนส่วนน้อย
4: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
0: เป็นทั้งคู่นั่นแหละพี
4: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
0: โอ้อันนี้แม่ยาย
4: เขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
0: แก้พิษงูได้
4: ใช่
0: โดยใช้สรรพคุณตรง
4: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
0: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
4: อ๋อไม่ค่ะ
0: ตอนนี้ผมหลงละ
4: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
0: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
4: สรรพคุณมากมายค่ะ
0: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
4: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
0: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

มีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่เองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: ส่วนชาสมุนไพรพร้อมดื่มก็จะบรรจุในซองเล็กๆอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมยาวด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาแค่นั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยI know
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ100,000 บาทโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
2: ถ้าตัวนี้ยอม
3: จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
2: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
3: ใช่
2: พร้อมหน่อย
3: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี้ยพอได้ไก่ไปเนี้ยไก่ยังไม่ครบ6เดือน

0: ครับ
1: ไก่ยังไม่เหมาะเอาตะกู้ไปให้มันเลยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เสียไก่หมด
2: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
1: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
2: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรก็ทิ่มเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
2: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้ย่าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับย่าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
0: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
2: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
0: เนี่ยแหละครับหยวกกล้วยอะไร
1: กล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมากม
0: ีแล้วเราให้ทำไมฮะ
1: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่มันเครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
2: จริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
0: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
2: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
3: ห้องแข็งได้โอ้ย
4: ห้องแข็งได้โอ้ย
3: หัวหิว
0: ปลอดเลย
2: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
1: ฟักครับ
0: ฟักได้เลย
1: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่มีสีสันแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
0: มันจะเป็นขาว
1: ๆมันจะดูขาวๆซีดๆได้นี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
0: เปลือกไม่ได้เข้ม
1: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
2: สถานีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาด

ดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4 โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500 ตัวครับแต่

0: ญ้า
1: โหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
2: ครับหญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
1: ครับ
2: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
1: หญ้าเนเปีย
2: เนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขานึกว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
3: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
2: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็ดขาดกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
1: ครับ
2: และใส่กุญแจเนี่ยกันไว
1: ้กันหนีเที่ยว
2: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มี
4: ดูเรื่องเนื้อ
2: ยอดเลย
3: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
4: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
1: ขอบคุณมากครับที่หวังหน้าตาดีไก่ใช่ไหม
4: ไก่
1: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลย
3: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
1: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงคร
2: ับตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
1: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเนี่ยเราก็ขายได
1: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
2: หมดเลยครับขายได้หมดเลย
1: โอ้โห
2: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้าที่จองเลยนะ
1: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
1: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
2: ราคาที่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าให้คนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดู่หางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
1: ครับ
2: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
1: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
2: เอาไปฟัก
1: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
2: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
1: ครับ
2: ตัวละ20บาท
1: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
2: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
1: 4-5,000 ตัว
2: ครับ
1: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: ประมาณสัก 85%
1: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
2: กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
1: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
3: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
2: เย้

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

สบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ใน

คราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3และยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ้
3: อ
4: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน
4: ่ปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่ว
5: งศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
5: ้
4: ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
9: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material

แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปริ่มฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
1: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือโอ

0: A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้นซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O nSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์ผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณตาคม
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันน่ะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าเขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
6: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
10: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
8: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ใหม่ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าอยู่ที่ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดลนะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วพี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพราะว่าที่นี่มีศูนย์อาหารด้วยนะคะ Food Center FOODCENTER Food Center ศูนย์อาหารเราไปดู

0: ันดีกว่าว่ามีอาหารอะไรกินบ้างไปตามพี่ลิซ่ามาเลยที่นี่ก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องๆใครชอบกินอะไรก็สามารถสั่งตามใจชอบได้เลย food f o o d food อาหารนี่ข้าวมันไก่โอ้มีข้าวราดแกงมีขายเครื่องดื่มตรงนี้ด้วยพี่ลิซ่าชอบมาสั่งเก๊กฮวยกินแหละตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะก็จะเป็นแบบว่าข้าวผัดกะเพราอะไรแบบนี้นี่แล้วร้านนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวใครเป็นนูโดลลัฟเวอร์เหมือนพี่ลิซ่านะคะร้านนี้เลยมีต้มยำมีเย็นตาโฟถูกใจแน่นอนไปไปอันนี้เลยร้านผลไม้นะคะแล้วก็มีขายขนมด้วยโอ้แต่ตอนนี้พี่ลิซ่าหิวแล้วเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอไปสั่งอาหารกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเป็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานนะคะ
1: รอสักครู่นะจ๊ะ
0: ได้ค่ะสั่ง order o r d e r order สั่งเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปยืนรอตรงนู้นก่อนนะหิวแล้วหิวแล้วเสร็จแล้วขอบคุณค่ะว้าวน้องๆดูสิน่ากินไหมล่ะขอบคุณนะคะดูสิขอบคุณค่ะดูสิก่อนที่เราจะกินอาหารเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งเลยนะคะน้องๆนี่ที่ศูนย์อาหารมีจุดให้ล้างมือด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาสอนนะคะวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้กับน้องๆ wash your hands w a s h y o u r h a n d s wash your hands ล้างมือ

เอาเล็บวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เกาๆแบบนี้เลยสองข้างเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำได้นี่น้ำเรียบร้อยมือของเราก็สะอาดแล้วนะคะการล้างมือต้องล้าง 1-2 นาทีนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมีเพลงล้างมือมาสอนน้องๆด้วยเราจะได้ล้างมือแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยกันได้เลย

น้องๆสามารถไปร้องเพลงนี้ได้ 2-3 รอบเลยนะคะแค่นี้การล้างมือของเราก็สนุกขึ้นได้หลายเท่าเลยเย้นี่เลยอาหารที่พี่ลิซ่าสั่งมาน่ากินไหมล่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าอาหารที่เราควรกินมีกี่หมู่เก่งมากมี5หมู่นั่นเองอย่างแรกนะคะก็คือโปรตีน PROTEIN โปรตีนโปรตีนจะอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไข่นมแล้วก็ถั่วโปรตีนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายเราด้วยน้องๆมาดูดีกว่าว่าที่พิซซ่าสั่งมามีโปรตีนตรงไหนบ้างนี่ไข่ดาวแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยมีหมูเด้งแล้วก็ลูกชิ้นหมู่ที่2นะคะก็คือคาร์โบไฮเดรต C A

R B O H Y D R A T E carbohydrate carbohydrate carbohydrate นะคะจะอยู่ในพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะนี่น้องๆดูกันว่าพิซซ่ามีตรงไหนบ้างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนี่แอบอยู่ตรงนี้เลยใต้ไข่ของเราปึ๊บนี่ข้าวของเรานะคะแล้วก็นี่เลยแป้งวอฟเฟิล

าร์โบไฮเดรตนะคะจะเสริมพลังงานให้กับเราน้องๆจะได้ไปวิ่งเล่นกันได้เลยหมู่ที่3นะคะก็คือ mineral แร่ธาตุ mineral M I N E R A L mineral แร่ธาตุแร่ธาตุก็จะอยู่ในผักนะคะผักก็จะมีทั้งหมด5สีน้องๆดูตรงนี้เลยของพี่ลิซ่าก็จะมีใบกะเพราแล้วก็ถั่วงอกนี่แร่ธาตุนะคะก็จะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงเลยน้องๆอย่าลืมกินผักกันเยอะๆนะคะและหมู่ที่4หมู่ที่4ของเราก็คือวิตามินไวตามิน V I T A M I N S ไวตามินวิตามินจะบำรุงร่างกายของเรานะคะทำให้ฟันแล้วก็เหงือกของเราแข็งแรงแล้วก็ผิวหนังไม่แห้งนะคะแล้วยังช่วยระบบขับถ่ายเหมือนกับผักอีกด้วยนี่ของพี่ลิซ่าก็จะเป็นแตงโมเลยหมู่ที่5ไขมัน fat f a t fat ไขมันน้องๆได้ยินแล้วอยากกลัวนะคะว่ากินแล้วก็จะอ้วนจริงๆแล้วถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเลยค่ะไขมันจะมีมาจากทั้งพืชและสัตว์นะคะมาจากพืชก็จะเป็นน้ำมันปลาล์มน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะเอาไว้ทอดไข่แบบนี้เลยไขมันสัตว์นะคะก็จะมีมาจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนี่พี่ลิซ่ากินไก่ก็จะเป็นไขมันของไก่นั่นเองนี่แล้วก็ยังมีชีสแล้วก็นมอีกด้วยนะคะไขมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากเลยนะคะจะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นแล้วก็เป็นชั้นไขมันช่วยปกป้องอวัยวะภายในจากการโดนกระแทกด้วยน้องๆเห็นไหมคะว่าอาหารที่เรากินมีประโยชน์มากแค่ไหนน้องๆต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะตอนนี้ซ่าขอกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเลย

0: พี่ลิซ่ากินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าต้องเอาจานไปเก็บก่อนเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกนะคะเราต้องเก็บจานชามที่เราใช้ในที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่จะฝึกความเป็นระเบียบวินัย discipline D I S C I P L I N E discipline ระเบียบวินัยเดี๋ยวพี่ลิซ่าเอาจานไปเก็บก่อนนะคะพี่ลิซ่าเก็บจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Food Center F O O D C E N T E R Food Center ศูนย์อาหาร Food F O O D Food อาหาร Order O R D E R Order สั่งWash your hands. W-A-S-H-Y-O-U-R-H-A-N-D-S. Wash your hands. ล้างมือ Protein. P-R-O-T-E-I-N. Protein. โปรตีน Carbohydrate. C-A-R-B-O-H-Y-D-R-A-T-E.Carbohydrate, carbohydrate, mineral, M I N E R A L, mineral, แร่ธาตุ vitamins, V I T A M I N S, vitamins, วิตามิน fat, F A T, fat, ไขมัน discipline, D I S C I P L I N E discipline ระเบียบวินัย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: golden lamb, a golden lamb. This is conditional sentence type 1. If I flew high, I would see. Conditional sentence type 2. If I had known, I wouldn't have touched. This is conditional sentence type 3. Okay. Type 1. Wow. Let's check if you can remember. Type 1. When do we use type 1? Ring a bell. Group 4, huh? Type 1. When do we use type 1?
1: Possible situation.
0: Possible situation or in Thai?
1: สถานการณ์ที่เป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ Can you remember the structure?
1: If บวก subject บวก verb 1 comma subject บวก will บวก verb infinitive
0: Correct 3 point นะครับผม Good job giving hand to group number 4นะครับผมType 1เราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเช่น If he exercises every day he will lose weight If subject verb 1 comma subject will infinitive verbs What about this oneType 2. When do we use type 2? Group 3, ครับ
2: Present unreal situation.
0: Present unreal situation. Can you remember the structure? If.
2: If.
0: Followed by.
2: If followed by subject.
0: And.
2: Verb 2.
0: Verb 2.
2: Subject.
0: Comma. Subject.
2: Subject. Would. And. Verb infinite.
0: An infinitive verb. It is the correct answer. Giving hand to group number 3 points. นะครับผมสถานการณ์ present unreal เหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันเช่น if I were a living toy I would travel everywhere ถ้าฉันเป็นของเล่นที่มีชีวิตนะฉันจะไปทุกที่เลยนะครับ Toy Story นั่นเองนะครับใครจำได้นะครับ And the last one conditional sentence type 3 when do we use it group 1 do you want to try okay group 1 ในกลุ่ม1บ้างกลุ่ม1ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้นะครับผมกบาลกบาล
1: past unreal situation
0: past unreal situation หรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตใช่ไหม Can you remember the structure
1: if followed by subject followed by had verb 3 comma subject followed by would have and verb 3
0: would have and verb 3 give a big hand to group number 1 3 point นะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ใครจำได้ว่าใน conditional sentence type 1ครับ type 1นะ type 1อ่ะเดี๋ยวครูย้อนกลับไป type 1ให้นะครับ type 1ครับเราใช้ will what can you use instead of will ring a bell ครับ group 1 again group 1 again ครับ group 1 instead of will
3: can me and must
0: can me and must okay correct give me hand to group number 1 2 point นะครับผมAnd this one, conditional sentence type 2. In type 2 and 3, we have would. Would. What can we use instead of would? Ring a bell. Group 2, ครับ. What can we use instead of would?
1: Could, should, or might.
0: Could, should, or might. Giving hand to group number 2, 2 point. นะครับผมAnd in conditional sentence type 2, conditional sentence type 2, condition, condition, we use only one verb to be. Verb to be is, am, are, was, were, and been. But in type 2, we use only one verb to be. What is it? Group 2 again, group 2 again.
3: Use verb for all subject ค่ะ
0: Use verb for all subject giving hand to group number 2 2 point นะครับถูกต้องนะใน type 2หรือเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แค่ verb เป็นตัวเดียวเท่านั้นใน verb to be นะครับผมโอเค Let's check this one everybody everybody I have this sentence for you Can you read it together 1 2 go if itSunny tomorrow we are picnicked in the park นะครับผม so everybody I think you have a board on your hand right now นะครับนักเรียนต้นทางมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเขียนลงสมุดนะครับผมให้นักเรียนลองเติมเต็มประโยคนี้โดยใช้ conditional sentence type 1 2 or 3ลองเขียนเลยครับผมเดี๋ยวครูจะนับแล้วยกพร้อมกันนะครับดูซิว่าใครถูกเอาไปเลยครับ2คะแนนนะครับผมใครถูกไปเลย2คะแนนนะครับผมลองดูซิว่าเราจะใช้ไทป์ไหนดีนะครับ1 2 or 3นะครับผมเราอยากรู้ว่าใช้

ท้าย1ท้าย2ท้าย3อย่างไรเราต้องดูที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไปได้เป็นเหตุการณ์สมมุติปัจจุบันหรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับผมคุณครูวงเล็บกริยามาให้สีชมพูซึ่งเราต้องเปลี่ยนกริยาตัวนี้ให้ถูกโครงสร้างนะครับถ้าเป็นท้ายวัน verb 1 verb infinitive type 2 will would อะไรเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับลองเขียนลองเขียนนะครับผมเสร็จแล้วลองเช็คนะครับยังไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราให้บอร์ดละ1คะแนนดีกว่านะครับถูก2บอร์ดก็2คะแนนถูก3บอร์ด3คะแนนเลยโอเคไหมถ้าเราคิดว่าคำตอบของเพื่อนในกลุ่มไม่ถูกต้องเรามั่นใจของตัวเองเราก็ยกแตกต่างจากเพื่อนได้นะครับคิดดีๆนะครับอันนี้คุณครูเตือนแล้วนะครับอย่าสะเพร่านะครับข้อนี้ดูดีๆนะครับว่าใช้ท้ายไหนเลือกท้ายเสร็จแล้วเราค่อยเลือกโครงสร้างเสร็จยังเอ่ย Have you finished Have you finished โอเคนักเรียนปลายทางน่าจะได้หรือยังครับได้หรือยังครับ So give you 10 second 109 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, everybody rest. Okay, let me check. So, group 1, do you want to show? If it were, if it was, if it been, if it be, if it be, if it be, if it be, if it were.Okay, group one, do you want to show? Okay, no, นะครับผม Okay, นะครับผม Put it down, นะครับ So let's see the answer, นะครับผมคุณครูมีคนที่คำตอบถูกต้องในใจแล้วนะครับบางกลุ่มบางคนนะครับผมเขาบอกว่า If it be sunny tomorrow ถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้ We have a picnic จะไปสวนสาธารณะถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้เป็นท้ายไหนครับ One, two, or three? One คือมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นแล้วโอกาสเป็นไปได้condition ต้องเป็น verb ช่องที่1 result ต้องเป็น will บวก infinitive will บวก infinitive คืออะไรครับ will infinitive ของ have คือ have ต้องเป็น will have แล้ว verb ช่องที่1ของ be คือ it is นะครับผม it is นะครับผม so there's only one group นะครับ3 point นะครับผม3บอร์ด3คะแนนนะครับผมถูกต้องนะครับ verb ช่องที่1หรือว่าverb ช่องที่1ของ B คือ is นะครับผมโอเค everybody read the sentence together if it is one to go if it is sunny tomorrow we will have a picnic in the park โอเคอ่ะได้ข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเป็นการวอร์มอัพนิดนึงก่อนนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ so now we going to do the activity speedy quiz everybody shout everybody clapEverybody shout, clap, shout, shout. Everybody clap, clap, shout, shout, clap, clap. So in this speedy quiz, I will have the sentence like the sentence before. นะครับมีประโยคให้เหมือนกับ sentence เมื่อกี้นี้แต่ this one is speedy quiz. So we have limited numbers of winner. นะครับมีให้จำกัดสำหรับคนที่ถูกนะครับเราจะไม่ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว only the first 7 boards นะครับ7คนแรกที่ตอบถูก7บอร์ดแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้ไป1คะแนนในข้อนั้นนะครับ so if you answer correctly you get 1 point and you can change the answer until it hits 7 people or 7 team นะครับผม so the student back home นะครับ you can write on your paper or you can write on your notebook it's okay นะครับพร้อมนะครับข้อแรก7บอร์ดยกก่อนถูกครบ7คนก่อน1คะแนนครับ7คน if I say correct you get 1 point if I say incorrect you give another try if I say almost you try you give it another try okay the first item so in the first item I will make it easier for you นะครับในท้ายแรกในข้อแรกนะครับคุณครูจะช่วยเราด้วยนะครับโดยการให้ประโยคแล้วคุณครูจะให้ type ด้วยโอเคไหม

conditional Taiwan 2 or 3 okay ma'am? Let's see. If I have more free time, I learn to play the piano. If I have more free time, I learn to play the piano. Conditional sentence type 2 ครับ Conditional sentence type 2 type 2โครงสร้างอะไรนะต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วใครความจำดีนะครับใครความจำดีต้องเปิดสมุดเทียบเลยครับผม type 2นะtype 2ง่ายๆเลย type 2คู่กับ verb 2ต้องมาแน่ type 2คู่กับ verb 2โอเคครับ the first seven groups you can rest นะครับถ้าเสร็จแล้วยกได้เลยครับ

correct almost ของต้าน correct almost correct almost almost correct correct almost almost almost correct correct correct โอเค that's it นะครับครบแล้วนะผมconditional sentence type 2ต้องเป็น if i ตามด้วย verb ช่องที่ verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ของ have คือ had แล้วก็ด้านหลังต้องเป็น i would ตามด้วย verb infinitive ก็จะได้ if i had more free time i would learn to play the piano นะไม่ต้องมี verb นะครับเพราะว่าไม่มี verb to be ในที่นี้นะครับไม่มี verb to be นะครับไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี verb นะครับผม1คะแนนนะครับนะครับกลุ่มไหน2บอร์ดก็2คะแนนกลุ่มไหน3บอร์ดก็3คะแนนเลยโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับยังให้ type อยู่นะครับข้อต่อไปยังไม่ยากนะครับพร้อม Every Shark Every Shark Shark ให้โอกาสดูโครงสร้างของทั้ง3 type อีก1รอบก่อนเราทำข้อต่อไปนะโครงสร้าง1 type จำง่ายๆครับถ้า type 1มี will type 2มี would type 3มี would have แค่นั้นนะครับมันจะเรียงง่ายขนาดนั้นนะครับThis sentence, ready? 1, 2, go. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. Conditional sentence type 1 ครับ easy

และเรียนปลายทางก็ค่อยคิดนะครับเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกได้เลยครับ99%ยังไม่มีใครได้นะครับยังไม่มีใครได้บางทีผิดนิดนิดหน่อยผิดนิดผิดนิดเดียว almost นะครับเกือบแล้ว almost นะครับ almost นะครับผมไม่มีใครถูกเลยนะครับ almost นะครับนิดเดียวนะครับalmost นะครับผมยังนะครับยังไม่มีใครได้เลยหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับผม 99% นะครับ 99% almost นะครับ almost นะครับผมยังไม่มีเลยไม่มีใครถูกเลยงั้นใบให้ต่อ almost นะครับใบให้ต่อนะครับผม type 1โครงสร้าง verb 1 verb 1เนี่ยเราต้องดูประธานด้วยนะครับ verb 1เราต้องดูประธานด้วยเสมอนะครับฝั่งนู้นก่อน correct correct ครับ correct correct ครับ almost will not be we need be we need be correctcorrect almost b b we need b we need b b not by b correct correct okay and b not by oh home by oh correct นะครับผม that's it นะครับหมดแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วอ่านนับคะแนนแล้วเขียนแล้วก็ฝนให้ตัวเองด้วยนะครับผมข้อนี้นอกจากเช็คเรื่อง conditional ต้องเช็คเรื่องความแม่นของSubject verb agreement คือประธานและกริยาต้องผ่านตามกันด้วยเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่1ประธาน the movie มีกี่เรื่องครับ the movie 1เรื่อง start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ at 7 p.m. we result ต้องมีท้าย1ต้องมี will be นะครับ will be infinitive verb นะครับผมโอเคใครได้คะแนนเขียนลงไปเลยข้อต่อไปยากแล้วนะครับเพราะคุณครูจะไม่ให้คุณครูจะไม่ให้ conditional sentence type มานะครับคุณครูจะไม่ให้ type มาค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับผม one two go if he study harder he aced the exam last time in the past last time โอเค last time มี type เดียวที่ใช้กับ last time type เดียวที่ใช้กับอดีตครับผมLast time ไทยเดียวที่ใช้กับอดีตนะครับคำว่า s ว่าได้เต็มเลยนะครับคำว่า s ว่าได้เต็มเลยนะครับใครจะได้นะครับนักเรียนไปทางค่อยๆคิดนะครับนักเรียนต้นทางcorrect ใครเสร็จแล้วยกเลยครับผมcorrect almost นะครับ verb 3 for is correct almost นะครับ type 3 would have almost correct correct okay would have we need would have correct we need had We need had verb 3 almost correct นะครับ one more board correct
correct นะครับผม correct โอเค that's it นะครับหมดเวลานะครับผมอ่า this is conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 so the structure if he study we have to change it into if he had studied harder he would have aced the exam last time okay don't forget to color your score นะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสี next one ready next one if I be a superhero I fly around the world you see this one type 1 type 2 or type 3 if I a superhero I fly around the worldSuperhero Type 1, Type 2, or Type 3ตอนที่เรียนบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูเป็นนกได้อันนี้แบบถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ If I be Type ไหนนะคิดได้ดีนะครับค่อยๆคิดนะครับยากนิดหนึ่งAlmost นะครับ 99% 99% นะฮะ No B verb 2 of B verb 2 of B verb 2 of B verb 2 of B No B is infinitive verb we need verb 2 we need verb 2almostcorrect okay correct almost ต้นข้าวดู almost no verb 2 of be verb 2 of be fly we need fly correctAlmost. Almost. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Okay. And correct. นะครับผม correct นะครับท้าวทราบหมดเวลาแล้วนะครับผม Okay. So conditional sentence เหตุการณ์สมมุติถ้าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ Type 1 Type 2 หรือ Type 3 ครับเหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ Type 1 Type 2 หรือ Type 3Type 2 Type 2ต้องโครงสร้างอะไร if I verb ช่องที่ verb ช่องที่ไหนครับ Type 2 verb ช่องที่2ของ B คือ was กับ were แต่ครูบอกว่าใน Type 2จะใช้แค่ were อ่ะ superhero I would ตามด้วย infinitive verb I would fly around the world นะครับผมอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป next oneTake a deep breath นะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับเลือกดีๆว่าจะใช้ type 1, type 2, or type 3 and the question is if she know about the party she wear a nicer dress on your last birthday ตรงคำว่า on your last birthday ถ้าเราบอร์ดเขียนไม่พอเราไม่ต้องเขียนได้นะครับคุณครูให้นะครับ on your last birthday นะครับไม่ต้องเขียนได้On your last birthday แปลว่าอะไรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมีท้ายเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอดีตนะครับท้ายไหนอ่ะลองเลยนะครับผมด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนแค่สองอันบนก็พอนะครับผ่านสามช่องใครไม่แม่นสามช่องจะยากหน่อยนะครับผมค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับเอาถูกไว้ก่อนเอาถูกไว้ก่อน type 3ลายมืออัดยากันนิดหนึ่งเอาใหม่ครับโอเค correct almost ต้นข้าว can you show the answer one more time โอเค correct almost นะครับ type 3 we need had verb 3 almost had verb 3 type 3 we need had for type 3
ท้าย3ต้องมีแฮทด้วยวินิทแฮท correct นะครับผมโทษดีๆครับผม we need hat for Thai tree we need hat correct we need hat for Thai tree correct ต้าน correct we need would have we need would have had not has not had correct okay she would have worn and I said okay correct at the would have sorry she would worn no นะครับ would have worn correct almost correct นะครับผมโอเคทามทราบแล้วทามทราบแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้จะยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็น time ไหนครับ time ไหนสมมุติในอดีตใช้ three if she know ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็น if she had known she were เปลี่ยนเป็น she would have ช่องสามของ where คือ where were ถ้าเขารู้เกี่ยวกับปาร์ตี้ในวันเกิดตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะใส่ชุดที่ดีกว่านั้นไปนะครับโอเค now everybody don't forget to color the score นะครับอย่าลืมนับคะแนนระบายสีด้วยนะครับ so now everybody check

Everybody shout. Shout, shout. Clap, clap. In worksheet number 11, sentence completion, I want you all to do the same. Write the verb form and then write the type 1, 2, or 3. Okay? ในใบงานที่11นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้ถูกต้องและอย่าลืมระบุ conditional sentence type ด้วยว่าเป็น type 1, type 2หรือ type 3ครับหัวหน้าห้องของต้นทางนะครับเดี๋ยวจะช่วยคุณครูแจกใบงานครับ North, would you mind giving passing this one to your friends? Okay, thank you นะครับ So give you some time to do this activity นะครับผมเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนนะครับใบงานนี้นะครับว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับนักเรียนปลายทางถ้าได้ใบงานแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะครับผม

Okay, everybody, how many items do you have? How many items have you finished? เสร็จกี่ข้อแล้วครับ2 3ข้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปด้วยกันก็ได้นะครับผม So the first one, if it be sunny tomorrow, we have a picnic in the park. ไปแล้วข้อนี้เราทำไปแล้วท้ายไหนครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้เราจะไปปิกนิกกันท้ายไหนครับท้าย1โครงสร้าง If it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Type 1. เช็คคำตอบตัวเองถูกหรือเปล่านะท้าย1คือ B เป็น is นะครับแล้วก็ have คือ will have โอเคท้าย1นะครับผม Number 2นะครับนักเรียนปลายทางตามครูทันไหมครับผมนักเรียนปลายทางนะครับ Number 2 If he study harder, he aced the exam last time.We have time expression last time. It's happened in the present, in the past, or in the future. Last time, present, past, or future. Past เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ type 1, type 2, or type 3. อดีต type 3ยาวๆสุดเลยยาวๆสุดก็โครงสร้าง If he had studied, he would have aced the exam last time. Type 3. เช็คคำตอบของตัวเองนะครับ If he had studied harder,He would have aced the exam last time. Okay. ถูกไหมครับใครยังไม่ได้ทำนะครับเช็คตามคุณครูได้เลยนะครับ We would have aced. นะจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์สมมุติในอดีตหรือท้าย3โครงสร้างจะยาวสุดนะครับโครงสร้างจะยาวสุดเลยนะโอเค Let's see next one. Number 3. If I be a superhero, I fly around the world. Can you remember?Type 1, Type 2, or Type 3? Type 2, เหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันใช่ไหมครับ So we have, if I were a superhero, I would fly around the world. Type 2. If I were a superhero, I would fly around the world. Type 2, เหตุการณ์สมมุติNext one.Number 4 if I win the lottery I buy a mansion mansion คือคฤหาสน์นะครับ like a very big house a very big house if I win the lottery I buy a mansion with a pool จะซื้อแมนชั่นเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ type 1 type 2 or type 3เหตุการณ์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ type 2เหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับผม If I won the lottery, I would buy a mansion with a pool type 2นะครับ If I won ช่อง2 I would buy นะครับผมบางคนบอกว่าคุณครูมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงปัจจุบันนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงเลขท้าย2ตัวไปแล้วถ้าถูกรางวัลที่1มีโอกาส1ในเท่าไหร่ถ้าถูกเลขท้าย2ตัวโอกาส1ใน100 3ตัวคือ1ใน3ตัวคือ1ใน 1,000 ถ้าถูกรางวัลที่1กี่ตัว6ตัวก็คือ1ในล้านนะครับรางวัลที่1 Number 5 If they arrive earlier last night they get better seats at the concert last night อีกแล้ว last night ท้ายไหนนะครับ last night Type 3ใช้ยาวๆเลย had arrived would have gotten sorry นะครับคุณครูคุมสีส้มไม่หมดนะครับตรงนี้ I would have gotten ตรงนี้นะครับผม I would have gotten ช่อง3และข้อ6นะครับ If she know a partyShe wear a nicer dress on last birthday. อันนี้ตอบไปแล้วนะครับข้อ6 If she had known about the party, she would have worn a nicer dress on your last birthday. โอเคเนาะ

ไทท์3เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับไทท์3เหมือนกันยาวๆสุดเลย Had No แล้วก็ Would Have Worn นะครับนั่นเนี่ยสามารถเก็บใบงานนี้ไว้อ่านสอบได้นะครับอ่านสอบได้ Had No แล้วก็ Would Have Worn

0: That's it. Okay, I think we do have one more item. Number 7. If she finished her homework early, she watched her favorite TV show. นะครับผมเดี๋ยวข้อที่7 Number 7, number 8, number 9, and number 10. I give you as an assignment or homework to complete it at your home, at your house or at home. Okay. So, item 7, 8, 9, and 10. 4 items. Please do it as your homework. Okay.ในเรียนปลายทางนะครับข้อที่7 8 9 10นำไปทำต่อให้เสร็จเป็นการบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมโอเค everybody let's review conditional sentence type 1 2 and 3 when do we use conditional sentence type 1 2 and 3 type 1 for possible situation type 2 forPresent unreal situation and type 3 for past unreal situation. So which one do you like the most? ท้ายไหนที่เราชอบที่สุด1 2หรือ3 possible situation เป็นไปได้นะครับผม if I finish the class early you will go to play basketball for example นะครับผม type 1นะครับ okay and the structure นะครับ don't forget to review it by yourself revise and review itโอเคอย่าลืมไปจำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับถ้า type 1 verb 1คู่กับ will type 2 verb 2คู่กับ would type 3 had verb 3คู่กับ would have verb 3 alright see next time we going to talk about the new topic time to play sport number 1 time to play sport number 1 and the teacher you can download the worksheet number 12 the basketball tournament the basketball tournamentfrom www.dltv.ac.th นะ okay let's see everybody chuck everybody clap chuck clap clap chuck wow good job all right everybody I have a quote from T.S. Eliot a poet essayist and playwright นะHe said, the remarkable things about television is that it permits several million people to laugh at the same jokes and still feel lonely. นะวันนี้เราเรียนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับยูนิตของtelevision เกี่ยวกับรายการทีวีนะครับซึ่งอีเลียดบอกว่าทีวีโปรแกรมหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะมันสามารถทำให้คนนับล้านคนเนี่ยหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้ในขณะที่พวกเขาแต่ละคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามนะครับผม alright everybody don't forget to check your televisions or TV programs back home นะครับ and let's find what's your favorite นะครับ everybody do you have fun today
1: yeah
0: are you having fun
1: yeah
0: okay so let's enjoy the day have the good rest a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ทั้งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นการขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทชาวพุทธ1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนในศาสนพิธีและยกตัวอย่างงานมงคลและงานอวมงคลได้ถูกต้องค่ะรู้จักงานมงคลกับงานอวมงคลไหมเอ่ยวันนี้เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถสืบค้นและสรุปขั้นตอนทำบุญในงานมงคลและอวมงคลได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันไปในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันนะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมสนุกกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้กันได้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่กิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมทายปริศนามารยาทชาวพุทธค่ะนักเรียนสงสัยไหมว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรสงสัยไหมคะค่ะนักเรียนคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนทำการถ่ายภาพค่ะว่าภาพที่คุณครูเปิดให้นักเรียนได้รับชมนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับศาสนพิธีอะไรนะคะนักเรียนต้องทำการบอกได้ว่าเป็นศาสนพิธีอะไรแล้วก็บุคคลในภาพกำลังปฏิบัติตนอย่างไรในภาพอยู่นั่นเองนะคะโดยคุณครูได้ทำการแจกกระดานสำหรับให้นักเรียนต้นทางเขียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการเขียนชื่อกลุ่มของตนเองลงไปก่อนนะคะกลุ่มใดที่ทำการดูรูปภาพแล้วเรียบร้อยและสามารถเขียนคำตอบได้รวดเร็วที่สุดคุณครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันทายภาพไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ค่ะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันที่ภาพที่1ค่ะใครทราบแล้วเขียนคำตอบลงไปและยกแผ่นป้ายให้รวดเร็วใครยกแผ่นป้ายได้เร็วที่สุดครูจะให้โอกาสสำหรับการตอบคำถามค่ะคืออะไรในภาพคนกำลังทำอะไรตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่3ยกแผ่นป้ายแล้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนที่กลุ่มที่3บอกว่าในศาสนพิธีนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะนักเรียนทำไมถึงคิดว่าเป็นการทำบุญตักบาตรบอกเหตุผลได้ไหมคะหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามเลยค่ะนักเรียน
3: เพราะว่าในภาพเห็นเป็นรูปคุณครูเขากำลังใส่บาตรให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ค่ะ
1: มีการใส่บาตรทำบุญใส่บาตรอยู่ใช่ไหมคะค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่3รับไป1คะแนนก่อนนะคะกลุ่มใดทำการตอบได้รวดเร็วและก็ตอบได้ถูกต้องสะสมคะแนนไปเรื่อยๆใครได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนพิเศษจากคุณครูไปนะคะค่ะนักเรียนถัดมาดูภาพที่2กันต่อรีบเขียนให้รวดเร็วนะคะเรามาดูภาพที่2ภาพนี้กำลังทำอะไรเป็นภาพพิธีกรรมอะไรเห็นอะไรในภาพเขียนลงไปเลยค่ะเขียนให้ถูกต้องนะคะมีเพื่อนเขียนได้แล้วตอนนี้มีคำตอบ 2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำการยกคำตอบได้ก่อนก็คือกลุ่มที่3อีกแล้วตอนนี้นะคะกลุ่มที่3ยกคำตอบได้ก่อนแล้วกลุ่มที่3ตอบว่าคือการทำอะไรคะเทศนาใครกำลังเทศนาคะใครเอ่ยพระภิกษุสงฆ์กำลังเทศนาธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนอยู่ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ต้องค่ะนักเรียนเก่งมากรับไปอีก1คะแนนค่ะเอาล่ะกลุ่มอื่นๆตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่มที่3ได้ไปแล้ว2คะแนนมีทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะคะนักเรียนเอาล่ะภาพต่อไปภาพนี้กำลังทำอะไรบุคคลในภาพกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังทำอะไรตอนนี้นะคะมีกลุ่มที่2ยกแผ่นป้ายก่อนกลุ่มที่2เขียนถูกต้องหรือไม่

0: สังฆทานเขียนอย่างไรโอเคค่ะนักเรียนค่ะกลุ่มที่2บอกว่าคือการทำอะไรคะการถวายสังฆทานทำไมถึงคิดว่าเป็นการถวายสังฆทานเห็นอะไรในภาพเห็นกำลังมีท่านผู้อำนวยการกำลังถวายของให้กับพระใช่ไหมคะถวายสังฆทานนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยตอนนี้กลุ่มที่2รับไป1คะแนนกลุ่มอื่นๆเร่งมือนิดนึงนะคะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปภาพต่อมาภาพนี้นักเรียนในภาพกำลังทำอะไรอยู่ครูถามว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะครูถามว่านักเรียนในภาพกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่3บอกว่าคืออะไรชูแผ่นป้ายนิดนึงค่ะกราบพระใช่ไหมคะนักเรียนในภาพกำลังกราบพระนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยตอนนี้กลุ่มที่3ได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนแล้วคะ3คะแนนแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนถัดไปภาพต่อมาภาพสุดท้ายแล้วนะคะบุคคลในภาพกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรคะไหว้อะไรไหว้อะไรไหว้พระนั่นเองนะคะตอนนี้กลุ่มที่3บอกว่ากำลังไหว้พระใช่ไหมคะไหว้พระเราไหว้อยู่ในระดับใดคะนักเรียนไหว้พระมือนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ระหว่างอะไรระหว่างคิ้วการไหว้นี้เป็นการไหว้ที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะคือการไหว้นั่นเองค่ะคือการไหว้พระภิกษุสงฆ์ค่ะนักเรียนกลุ่มที่3รับคะแนนไปเลยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ถ่ายภาพนั่นเองกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่3เดี๋ยวกลุ่มที่3มารับคะแนนพิเศษจากคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราจะเห็นขั้นตอนและพิธีกรรมทางศาสนาที่แต่ละพิธีกรรมก็จะมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือมารยาทของชาวพุทธนั่นเองค่ะหรือว่าการสำรวมทางกายของชาวพุทธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่เราจะไปเข้าร่วมศาสนพิธีต่างๆในการที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะทำการเรียนรู้กันนั่นเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนพิธีด้วยนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนเป็นนักสืบตอนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนเป็นนักสืบนักเรียนปลายทางสามารถเป็นนักสืบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าภารกิจนักสืบนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูจะมีคำใบ้คำใบ้เกี่ยวกับศาสนพิธีที่เป็นทั้งพิธีงานมงคลและงานอวมงคลแจกให้กับนักเรียนห้องต้นทางทุกๆกลุ่มและให้นักเรียนทำการสืบค้นค่ะว่าศาสนพิธีนั้นเป็นศาสนพิธีเกี่ยวกับงานมงคลหรือว่าศาสนพิธีเกี่ยวกับชื่อศาสนพิธีว่าอะไรโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นะคะก็คือคุณครูจะมีเบาะแสมาให้กับนักเรียนนะคะเบาะแสก็คือเขาบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของชีวิตพร้อมการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนักเรียนลองทายดูจากเบาะแสคิดว่าเป็นงานอะไรแล้วก็หลังจากนี้คุณครูก็ยังมีคำศัพท์ให้กับนักเรียนอีกนะคะมีให้3คำศัพท์ด้วยกันคือวันสำคัญวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลคำศัพท์ถัดมาคำศัพท์สุดท้ายที่3ก็คือ
1: ระลึกคุณพ่อแม่
0: นักเรียนคิดว่างานนี้เป็นงานอะไรลองช่วยกันทายสิคะคืองานอะไรเขาบอกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของชีวิตพร้อมกับทำบุญเพื่อ

0: ร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเราด้วยเป็นงานอะไรค่ะเป็นงานอะไร
1: วันเกิดครับ
0: เป็นงานวันเกิดใช่ไหมคะเป็นงานมงคลหรือว่างานอาวะมงคล
1: มงคลครับ
0: เป็นงานมงคลนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนี่นะคะนักเรียนก็คือสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้คุณครูจะทำการแจกเบาะแสให้แต่ละกลุ่มไปแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มลองช่วยกันทายนะคะว่าคืองานพิธีอะไรแล้วก็เป็นงานมงคลหรือว่างานอะวะมงคลนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยคุณครูจะทำการขึ้นเบาะแสให้ในแต่ละข้อและให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนสำหรับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรได้คำตอบไหมเอ่ยได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปนี้นักเรียนเรามาดูกันที่ช่วงของการเฉลยกันบ้างว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะเรามาดูกันที่เบาะแสนี้เบาะแสที่1เบาะแสที่1บอกว่าง
1: านที่ลูกชายแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสค่ะ
0: นักเรียนแล้วเราก็ได้คำศัพท์ไป3คำศัพท์ด้วยก็คือคำว่ากตัญญูแล้วก็คำว่าศีลธรรมแล้วก็คำว่าศาสนกิจนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนคิดว่าเป็นงานอะไรคะ
2: งานบวชครับ
0: งานบวชใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นงานบวช
2: มีแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับแล้วก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัส
0: จากเบาะแสใช่ไหมคะเราคิดว่าเป็นงานบวชนั่นเองเป็นงานมงคลไหมคะ
2: เป็นครับ
0: เป็นงานมงคลนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะก็คืองานบวชนั่นเองค่ะเป็นงานมงคลนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะในคำใบ้ที่1นั่นเองนะคะถัดมาในเบาะแสที่2บอกว่างานที่ผู้คนมาร่วมยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคนสองคนนักเรียนใครได้เบาะแสนี้ไปคะกลุ่มใดกลุ่มที่สองใช่ไหมคะกลุ่มที่สองนักเรียนได้คำศัพท์ไปอีก3คำศัพท์ก็คือคำว่าสามัคคีคู่ชีวิตแล้วก็ความสุขนั่นเองนักเรียนตอบว่าอะไรคะพิธีอะไร
3: งานมงคลสมรสหรืองานแต่งครับ

0: านมงคลสมรสหรือว่างานแต่งนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูเบาะแสถัดมานะคะเบาะแสถัดมาก็คือบอกว่างานที่จัดขึ้นเมื่อมีการย้ายเข้าอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลกลุ่มใดได้เบาะแสนี้ไปกลุ่มที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไป3คำศัพท์ด้วยกันก็คือคำว่าความเจริญบ้านแล้วก็สิริมงคลนะคะอ่ะเรียนตอบว่าอะไร
1: ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับ
0: ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นงานมงคลหรือเอาว่ามงคลคะนักเรียน
1: มงคลครับ
0: มงคลนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาว่าจากเบาะแสนี้คืองานขึ้นบ้านใหม่นะคะนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกกันหรือไม่คะถูกเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่เบาะแสต่อมาเบาะแสต่อมาบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะก็คือคำว่าอาลัยการสูญเสียแล้วก็มรณสติค่ะ นักเรียนกลุ่มใดได้คำโอเคกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ตอบว่าอะไร
2: งานศพหรือว่างานมงคลค่ะ
0: งานศพหรือว่างานอาวะมงคลนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูเบาะแสถัดมาเลยนะคะเบาะแสต่อมาบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อส่งบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วส่งผลบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ได้คำศัพท์ไปด้วยคือคำว่าบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลแล้วก็คำว่าอโหสิกรรมนั่นเองนะคะกลุ่มใดได้เบาะแสนี้ไปคะกลุ่มที่1นั่นเองนะคะค่ะหนูตอบว่าอะไร
3: งานทำบุญครบรอบ100วันของผู้เสียชีวิตค่ะ
0: งานทำบุญครบรอบที่มีการเสียชีวิตไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำไปเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถตอบถูกได้ทุกกลุ่มเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ลักษณะของงานมงคลและงานอาวะมงคลกันบ้าง นะคะว่าคืออะไรที่เราเข้าใจกันนั้นเข้าใจกันถูกหรือไม่นะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันที่งานมงคลกันก่อนนะคะงานมงคลก็คืองานพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เกิดให้กับผู้ที่จัดงานนะคะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมงานมักจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญการเฉลิมฉลองหรือว่าการประกอบพิธีที่ส่งเสริมความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะตัวอย่างของงานมงคลนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นงานแต่งนั่นเองค่ะนักเรียนงานแต่งหรือว่างานมงคลสมรสนะคะก็เป็นพิธีกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อประกาศแล้วก็แสดงถึงการที่คน2คนจะมีการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนะคะโดยจะมีพิธีทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือจะเป็นการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็การรดน้ำสังค่ะแล้วก็การผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ่าวสาวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นงานมงคล1งานนะคะถัดมาค่ะก็คืองานมงคลต่อมาก็คืองานขึ้นบ้านใหม่นั่นเองค่ะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะก็จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอาจมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คืองานขึ้นบ้านใหม่ค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนงานมงคลต่อมาก็คืองานบวชนะคะงานบวชก็คือเป็นพิธีที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้ชายหนุ่มที่มีการเข้าสู่ช่วงวัยที่จะมีการสามารถบวชเรียนได้แล้วนั่นเองนะคะเข้าสู่เพศสมณะค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็การโกนผมก่อนเข้าสู่พิธีบวชอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะ
4: ค่ะการบวชนะคะเป็นการสละเพศคารวาสเพื่อฝึกฝนตนเองมุ่งปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะและยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาเพราะการบวชของบุตรถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่พ่อแม่จะได้อนุโมทนาค่ะจึงนับได้ว่าการบวชมีความสำคัญทั้งด้านการพัฒนาจิตใจส่วนบุคคลและการสร้างกุศลให้แก่ครอบครัวและการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
0: และนี่ก็คืองานมงคลนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่งานอวมงคลกันบ้างนะคะงานอวมงคลเป็นพิธีกรรม
4: ที่เกี่ยวกับความตายจัดเพื่อแสดงความเสียใจไว้อาลัยหรือส่งวิญญาณผู้ล่วงลับตามความเชื่อของศาสนาตัวอย่างของงานมงคลนะคะได้แก
0: ่งานศพนั่นเองค่ะนักเรียนงานศพนะคะก็เป็นพิธีกรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสู่สุคติค่ะมีขั้นตอนต่างๆเช่นมีการตั้งศพการสวดอภิธรรมการถวายภัตตาหารพระการชาปนกิจศพหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจแล้วนะคะอาจจะมีการทำส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนและนี่ก็คืองานอวมงคลงานที่1 นะคะค่ะถัดมาก็คืองานที่2ก็คืองานทำบุญครบรอบกับผู้ที่ล่วงลับไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานอวมงคลนะคะจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เชิญญาติมิตรมาลำลึกถึงผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คืองานมงคลแล้วก็งานอวมงคลนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะรอดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกลักษณะของการปฏิบัติตนในศาสนพิธีพร้อมกับทำการยกตัวอย่างและสรุปขั้นตอนในการทำบุญในงานมงคลและงานอวมงคลค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1 นะคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานที่1เรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะอันนี้ก็คือประเด็นหัวข้อที่เราจะต้องทำการร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะเรามาดูที่ข้อที่1ข้อที่1นะคะก็คือให้นักเรียนบอกลักษณะของการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงานในศาสนพิธีต่างๆระบุเป็นข้อมานะคะนักเรียนให้นักเรียนระบุลักษณะของการปฏิบัติตนมาว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมศาสนพิธีนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างศาสนพิธีที่เป็นงานมงคลหรือว่าอวมงคลนะคะจำนวน1ตัวอย่างค่ะพร้อมกับสรุปขั้นตอนลักษณะของการปฏิบัติมาด้วยค่ะว่าทำอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นงานศพนะคะมีการทำอย่างไรบ้างให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่3นะคะก็คือการศึกษาเรื่องมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนคำตอบลงมาเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันคิดแล้วก็ทำทุกๆคนนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1บอกว่าให้คุณครูให้นักเรียนเขียนถึงลักษณะการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงานในศาสนพิธีต่างๆให้นักเรียนทําการระบุเป็นข้อมาว่านักเรียนจะปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนพิธีอย่างไรอ่ะกลุ่มใดอยากตอบคําถามนี้คะมีไม่เอ่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วมศาสนพิธีทําอย่างไรได้บ้างยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนข้อที่1 นักเรียนตอบว่าอะไรเชิญค่ะ
2: ครับก็คือสำรวมกิริยาไม่กระตกกระตากแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับงานครับ
0: สำรวมกิริยาให้เกียรติผู้ทำงานผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมคะค่ะนักเรียนผู้จัดงานนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนนอกจากที่เราสำรวมกิริยาแล้วทำอย่างไรได้อีก
1: แต่งกาย
0: แต่งกาย

0: ให้สุภาพเรียบร้อยให้เกียรติเจ้าของงานใช่ไหมคะมีอะไรอีกพูดจาให้ไพเราะมีอะไรอีกไหมมีไม่เอ่ยสำรวมกิริยาท่าทางไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มีอะไรอีกไม่สร้างความวุ่นวายไม่พูดจาเสียงดังใช่ไหมคะขณะร่วมงานนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2กันบ้างในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างศาสนพิธีเป็นงานมงคลและงานอาวะมงคลจำนวน1ตัวอย่างพร้อมกับทำการสรุปขั้นตอนลักษณะของการปฏิบัติมาด้วยว่าทำอย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอยากตอบคำถามนี้เชิญค่ะนักเรียนเขียนถึงงานอะไรคะ
1: งานแรกที่เขียนนะครับก็จะเป็นงานมงคลสมรสครับขั้นตอนก็คือแผ่ขันหมากครับแล้วก็พิธีสงฆ์พิธีสู่ขอแล้วก็พิธีไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ครับแล้วก็พิธีหลังจากนั้นนะครับก็คือเป็นพระพุทธมนต์ครับแล้วก็พิธีส่งข่าวสารเข้าขอครับ
0: ส่งบ่าวสาวเข้าหอใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับใช
0: ่ส่งบ่าวสาวเข้าหอนั่นเองนะคะนักเรียน
2: ขั้นตอนสำคัญของพิธีสงฆ์ในงานมงคลสมรสนะคะเริ่มจากการบูชาพระรัตนตรัยการอาราธนาศีลการอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารให้แด่พระสงฆ์ค่ะแล้วก็พระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรและให้โอวาทธรรมแก่คู่บ่าวสาวค่ะ
0: หมดหรือยัง
1: ยังครับแล้วก็งานที่2ครับจะเป็นงานอาวะมงคลครับขั้นตอนก็จะเป็นแจ้งเสียชีวิตครับแล้วก็การอาบน้ำให้ผู้เสียชีวิตครับแล้วก็กวดน้ำให้ผู้เสียชีวิตการจัดงานบำเพ็ญกุศลครับแล้วก็แค่นี้ครับ
0: มีจัดงานบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจ
2: ค่ะขั้นตอนสำคัญของพิธีสงฆ์ในงานศพนะคะได้แก่การสวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายทายธรรมและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถยกตัวอย่างของขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมได้นั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำกันได้หรือไม่ทำได้เช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่3คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกถึงการศึกษาเรื่องมารยาทชาวพุทธว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนบอกว่าอย่างไรกันบ้างนักเรียนบอกว่าอย่างไรกันบ้างหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
3: ทำให้เรารู้ถึงกาลเทศะค่ะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคลและสังคมค่ะ
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเราสามารถทำกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ทำได้ลงไปในใบงานได้ถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนขอชื่นชมค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่การปฏิบัติตนในศาสนพิธีกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วในใบงานนะคะนักเรียนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันให้ละเอียดกันบ้างนะคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนในศาสนพิธีอย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ขั้นแรกเลยก็คือการที่เรามีการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมศาสนพิธีนั่นเองนะคะการที่เราเตรียมตัวก่อนนี้เราทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็คือการที่เราต้องมีการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะเช่นมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่รัดรูปจนเกินไปหรือว่าสั้นจนเกินไปนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าร่วมพิธีกรรมหรือว่าประกอบพิธีนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะหลังจากที่เราแต่งกายแล้วให้สุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทำการเตรียมจิตใจของเราให้สงบแล้วก็มีสมาธิพร้อมที่จะปฏิบัติตามพิธีกรรมอย่างมีสตินั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเราเตรียมจิตใจแล้วเราเตรียมการแต่งกายของเราสุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนถัดมาก็คือเราควรจะเตรียมเครื่องสักการะบูชาด้วยค่ะเช่นดอกไม้ธูปเทียนตามความเหมาะสมของพิธีนั้นๆ นะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าศาสนพิธีก่อนการที่เราจะเข้าร่วมศาสนพิธีนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนระหว่างที่เราเข้าร่วมศาสนพิธีกันไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการที่เราเข้าร่วมศาสนาไปแล้วเราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็ไม่ส่งเสียง

0: รังหรือว่าทําให้ผู้อื่นเสียสมาธิระหว่างที่กําลังประกอบพิธีอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราก็ไม่ส่งเสียงดังหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของพิธีกรรมเช่นการกราบการพนมมือการเดินรอบพระอุโบสถหรือว่าการถวายสักการะนั่นเองค่ะค่ะและเมื่อมีการฟังธรรมนะคะเราควรจะตั้งใจฟังอย่างสงบค่ะและหากมีการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์เราควรสวดมนต์ตามโดยไม่ออกเสียงดังจนเกินไปด้วยนะคะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนระหว่างประกอบศาสนพิธีอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือการปฏิบัติตนระหว่างที่เราประกอบศาสนพิธีไปแล้วนะคะเราควรที่จะให้ความเคารพด้วยนะคะนักเรียนหากเป็นพิธีที่ต้องกราบพระสงฆ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรกราบด้วยความสำรวมแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าเช่นพระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าภาพเจ้าของงานนั่นเองค่ะแสดงท่าทางหรือการกระทำที่อาจทำให้ไม่แสดงท่าทางหรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจเช่นการพูดคุยหัวเราะหรือการแสดงอาการเบื่อหน่ายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือการปฏิบัติตนหลังจากเสร็จพิธีหลังจากเสร็จสิ้นศาสนพิธีแล้วนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะขอบคุณเจ้าภาพหรือว่าพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะหรือมีการถวายปัจจัยตามความเหมาะสมหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเก็บกวาดและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนและนี่ก็คือการปฏิบัติตนการที่เรารู้วิธีการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนเอาล่ะค่ะเราก็ทราบการปฏิบัติตนไปแล้วนะคะนักเรียนคราวนี้เรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามต่อไปนี้นะคะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนห้องต้นทางมีใครอยากตอบไม่เอ่ยหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะคนอื่นๆบ้างก็ได้นะคะนักเรียนเชิญค่ะ
1: ทำให้เราได้รู้จักพิธีต่างๆในศาสนาค่ะแล้วก็มีบุคลิกที่ดีในการที่ได้เข้าร่วมพิธีต่างๆค่ะ
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีแล้วก็มารยาทชาวพุทธนะคะก็ทําให้เรานั้นสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของงานอย่างมีมารยาทแล้วก็สํารวมกายใจของเราไว้อย่างดีด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธนั่นเองค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าช่วยทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยค่ะที่มีความผูกพันกับศาสนาค่ะมีความผูกพันกันกับพระพุทธศาสนาค่ะส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นการฝึกวินัยการเคารพกติกาสังคมและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมารยาทชาวพุทธหนึ่งในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธ2 3 4 5นั่นเองค่ะค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมนะคะว่าเราจะทำการเรียนรู้อะไรกันนั่นเองนะคะในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยค่ะไม่มีนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้วอันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรคำเพื่อนำมาใช้ในบริบทอาชีพไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการพิจารณาหรือการสรรประโยคเพื่อใช้ในบริบทอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมมีอะไรนั้นและเด็กๆจะได้รับอะไรหลังจากจบกิจกรรมไปแล้วมาดูกันค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ไปก็คือ 1. บอกลักษณะของภาษาทางการในการสื่อสารในงานอาชีพได้ว่าภาษาเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร 2. เขียนประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามบริบทของงานอาชีพนะคะและ 3. คือนักเรียนจะต้องเลือกใช้ประโยคสื่อสารได้เหมาะสมกับบริบทงานอาชีพดังนั้นความง่ายของเราก็คือว่าเราจะล็อกไว้หรือว่าสร้างขอบเขตไว้แค่บริบทงานอาชีพนั่นหมายความว่าข้อความหรือประโยคที่เลือกใช้นั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงมีความเป็นทางการหรือเปล่านะจริงหรออ่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะลองสอบถามความเข้าใจของนักเรียนนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ชั่วโมงที่ผ่านมาและได้เห็นลักษณะของคำไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะขอเปิดประเด็นคำถามค่ะประเด็นคำถามคือว่านักเรียนคิดว่าภาษาที่ใช้ในบริบทการทำงานมีลักษณะอย่าง

0: ไรนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าถ้าหนูมีโอกาสได้ไปทำงานอาจจะเป็นบริษัทหรืองานพาร์ทไทม์ต่างๆนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องใช้ภาษาอย่างไรมีคนตอบได้เชิญจ้ะ
1: จริงๆแล้วอยู่ที่บริบทของงานนะครับว่างานมีลักษณะแบบไหนแล้ว เราควรเลือกใช้ภาษาแบบไหนเช่นบางงานอาจจะต้องใช้ภาษาทางการอย่างเดียวเลยหรือว่าบางภาษาอาจจะอาจจะไม่การก็ได้แต่ควรใช้คำสุภาพครับอย่างสุภาพอ
0: ยากให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมงานแบบไหนที่เราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการของครูได้ไหม
1: ก็ได้
0: แล้วงานที่ไม่เป็นทางการเช่นสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความบันเทิงเช่นงานอะไรบ้างลูก
1: เช่นแม่ค้าพ่อค้าขายของ
0: ใช่ไหมคะต้องใช้ความสนุกความคืนเคร่งเพื่อจะทำให้คนซื้อรู้สึกอยากซื้อนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของลักษณะการใช้ภาษาให้ถูกกับบริบทการทำงานซึ่งอย่างที่นักเรียนบอกก็คือการเลือกใช้ให้ถูกกับบริบทงานแต่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกสรรคำนะคะที่มีความเป็นทางการขึ้นเพราะในการทำงานหลายๆครั้งการติดต่อธุรกิจจำเป็นต้องใช้ภาษาทางการหรือภาษาทางธุรกิจนั่นเองซึ่งเราม.3แล้วใช่ไหมลูกเราก็ต้องสามารถเลือกใช้คำเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นดังนั้นวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถเลือกสรรคำเป็นนั่นเองพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอนำทุกคนไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนเก่งมากเพิ่มพูนปัญญาวันนี้จะมาเปิดประเด็นกันเรื่องของการเลือกใช้ประโยคในบริบทของงานอาชีพนะคะต้องขอสร้างขอบเขตก่อนนะคะว่าในงานอาชีพการติดต่อกันนะคะเมื่ออยู่ในลักษณะของการติดต่อแบบเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการเขียนหนังสือเช่นหนังสือประกาศหนังสือลาหรือหนังสือแจ้งที่เป็นลักษณะของจดหมายเราจำเป็นต้องใช้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนค่ะจะต้องอยู่ในระดับใดทางการนะคะเท่านั้นเลยนะคะดังนั้นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องจำเป็นจะต้องศึกษาในเรื่องของความถูกต้องทางอักขรวิธีการสะกดคำและก็การเรียบเรียงประโยคตามโครงสร้างภาษาไทยขอทำความเข้าใจกันหน่อยคำว่าการเรียบเรียงตามโครงสร้างภาษาไทยหมายความว่าเรียบเรียงแบบไหนเรียบเรียงแบบไหนคะถึงจะเป็นโครงสร้างภาษาไทยตัดคำฟุ่มเฟือยออกถูกต้องเป็นยังไงอีกเป็นยังไงอีกโครงสร้างภาษาไทยปกติโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่เราเคยเรียนมามันจะขึ้นต้นด้วยอะไรประธานกริยากรรมและลักษณะของการวางส่วนขยายอย่างเช่นเสื้อสีน้ำเงินเสื้อเป็นคำนามหลังคำนามเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะยังจำเรื่องโครงสร้างประโยคได้ไหมลูกได้เนาะแล้วก็ส่วนขยายต่างๆนั้นมักจะอยู่ในข้อความที่ประชิดกันดังนั้นตรงนี้ค่ะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาไทยมาปรับใช้ด้วยนักเรียนจะได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเรียนประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมค่ะมาดูกันนะคะว่าเราพิจารณาอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าประโยคเหล่านี้สามารถใช้ในงานบริบททางการได้หนึ่งเลยหนูต้องสร้างประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะไม่มีการคิดต่อไปว่าเราใช้ข้อความสั้นๆละกันเดี๋ยวให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองว่าหมายถึงอะไรแบบนี้ไม่ได้สองการสร้างประโยคให้มีน้ำหนักทำยังไงให้มีน้ำหนักต่อไปสามการสร้างประโยคให้กระทัดรัดกระชับสละสลวยและประณีตนะคะดังนั้นค่ะ3ส่วนนี้3องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของหนูมีความทางการและหากหนูใช้ประโยคเหล่านี้เป็นมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองด้วยนะคะคราวนี้ละอย่างเราสร้างประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ยังไงครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะประโยคทั้ง2ประโยคนี้ครูจะบอกว่ามันสมบูรณ์ทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกต้องตามรูปแบบไทยด้วยเด็กๆคะมองมาที่หน้าจอค่ะกลุ่ม4มองเห็นไหมลูกหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มันจะมีประโยค1ประโยคเท่านั้นที่ถูกต้อง คือรถชนคนที่สี่แยกกับคนถูกรถชนที่สี่แยกแบบไหนคะถึงจะถูกต้องหนึ่งหรออ่าจริงหรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะเก่งมากอ่าทำไมอ่ะลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะข้างบนเป็นขึ้นต้นด้วยประธานกริยากรรมตามโครงสร้างแต่ในขณะเดียวกันประโยคข้างล่างขึ้นด้วยอะไรคะเป็นกรรมผู้ถูกกระทำไงลูกเป็นลักษณะของประโยคกรรมนะคะดังนั้นถามว่าผิดไหมแบบนี้เหมาะกับงานเขียนประเภทนิยายลูกนะคะแต่ถ้างานทางการต้องเป็นข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะถ้าเป็นลักษณะของสำนวนการเขียนบ้างดูซิว่าแบบไหนเป็นสำนวนการเขียนแบบไทยและเหมาะกับงานวิชาการมันจำเป็นที่จะต้องทำกับเราจำเป็นต้องทำเลือกอันไหนดีหนึ่งหรือสองสองเราจำเป็นต้องทำทำไมหนูไม่เลือกหนึ่งคะมันไม่ใช่ภาษาเขียนนะคะเด็กๆเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าคำสรรพนามบางคำไม่เหมาะกับงานวิชาการหรืองานทางการนั่นเองเก่งมากค่ะเยี่ยมเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาตามโครงสร้างใช่ไหมคะมันในที่นี้มันจำเป็นมันคืออะไรแต่ถ้าเราจะให้ถูกต้องก็คือใครคะที่จำเป็นก็คือตัวเรานะคะกริยาหลักก็คือจำเป็นต้องทำนะคะนี่คือลักษณะการเขียนเนาะต่อไปเอาละค่ะข้อความยาวขึ้นมาหน่อยตรงนี้คุณครูจะบอกใบว่าข้อความที่ถูกต้องควรจะมีส่วนขยายชิดติดกันวางส่วนขยายติดกันนะคะดูนะเลขานุการถือแฟ้มเอกสารเข้ามาในห้องผู้จัดการกับเลขานุการเข้ามาในห้องผู้จัดการพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนูคิดว่าแบบไหนคะที่จะเป็นการเขียนแบบสำนวนไทยมีคนว่า1มีเท่าไหร่ดีลังเลเท่าไหร่ดีคะกลุ่ม5ว่าไง1หรือ2ดี1หรือ2ดี1หรือ2ดีปลายทางว่าไงดีคะคำตอบคือคำตอบคือ1ค่ะเก่งมากนักเรียนสังเกตได้ยังไงคะสังเกตจากอะไรลูกหนูมองถึงแฟ้มเอกสารใช่ไหมคะคำว่าพร้อมกับใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของการขยายความแบบภาษาสำนวนต่างประเทศลูกเคยเห็นไหมก็คือมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นครูปูเดินเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับชุดสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของสำนวนต่างประเทศแต่ถ้าภาษาไทยคำว่าถือแฟ้มมาเนี่ยมันควรจะอยู่ติดกับคำกริยาใช่ไหมคะถืออะไรมาถือแฟ้มเอกสารแล้วก็ไปไหนก็คือเข้ามาในห้องก็จะได้เห็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถูกต้องไหมนี่คือโครงสร้างแบบไทยนะคะเด็กๆจับสังเกตให้ดีถ้าเด็กๆสามารถจับผิดคำเหล่านี้ได้ค่ะหนูจะสามารถเขียนภาษาทางการได้ดีขึ้นมาดูต่อค่ะต่อไปนะคะลองดูซิคราวนี้เป็นเรื่องของการวางส่วนขยายนะคะครูเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญกับครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาข้อความแบบเดียวกันค่ะต่างกันที่ไหนส่วนขยายใช่ป่ะดังนั้นลองดูสิคะว่าที่สำคัญเนี่ยจะต่อท้ายการศึกษาหรือที่สำคัญไปต่อท้ายบุคคลดีคะเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าที่สำคัญต้องการไปขยายอะไรไปขยายทรัพยากรบุคคลใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะเก่งมากนี่แหละค่ะคือลักษณะการวางส่วนขยายที่หลายๆคนอาจจะสับสนและวางส่วนขยายสับกันบางครั้งอาจจะทำให้ผู้อ่านสับสนได้นะคะดังนั้นต้องวางในระยะที่มันใกล้กันและเวลาเขียนไปแล้วต้องอ่านทวนว่ามีโอกาสที่จะวางส่วนขยายผิดแล้วเกิดความกำกวมหรือไม่นะคะต่อไปมาดูในเรื่องของการสร้างประโยคให้กระชับกันบ้างเด็กๆคะรู้จักคำว่ารวบความไหมรวบคือมันจะกระชับขึ้นใช่ไหมคะครูมีข้อความมาให้คนเราเกิดมาบ้างก็จนบ้างก็รวยปนกันไปขอรวบให้สั้นลงหน่อยได้ไหม ทำยังไงดีคนเราเกิดมา

0: จนเว้นเหรอ
1: จน
0: รวยปนกันไปถ้าตกแต่งให้สละสลวยขึ้นอาจใส่คำเชื่อมได้คือคนเรามีทั้งคนรวยและคนจนแค่นี้ค่ะนะคะก็จะกระชับมากขึ้นค่ะเพราะว่าคำว่าคนปนกันไปอะค่ะมันยังไม่กระชับเราสามารถใช้คำว่ามีทั้งได้เลยนะคะอ่ะลองดูลองดูตอนนี้เริ่มจับทางได้ใช่ไหมคะถัดมาลองทำให้คำนี้กระชับขึ้นให้นักเรียนนำดินสอยางลบปากกามาด้วยไหนช่วยรวบให้กระชับขึ้นอุปกรณ์การเรียนมีเครื่องเขียนอันไหนดีดูนะดูนะหนึ่งสองสามเครื่องเขียนค่ะเครื่องเขียนนะคะจริงๆอุปกรณ์การเรียนก็ไม่ผิดนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราจะรวบคำเหล่านี้จริงๆถ้าเป็นบริบทที่ไม่ทางการมากเช่นเป็นภาษาพูดอะค่ะเราสามารถใช้ข้อความนี้ได้ไม่ผิดไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพนะเพียงแต่เมื่อเรานำมาเขียนอย่างเช่นเขียนเป็นหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองหรือเขียนหนังสือแจ้งนักเรียนถ้าจะให้กระชับควรใช้แบบล่างนะคะจะเป็นภาษาเขียนที่มีความเป็นทางการมากขึ้นนะต่อไปค่ะคุณครูบอกว่านอกจากทำคำให้กระชับสั้นและสร้างความประณีตได้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะเราสามารถที่จะลดความซ้ำซ้อนของข้อความเช่นไม่ใช้คำซ้ำและไม่ใช้การความซ้ำกันดังนั้นตรงไหนที่มันซ้ำกันลูกลูกช่วยยุบให้ครูหน่อยประโยคนี้บอกว่านักเรียนหลายๆคนมักรายงานปัญหาเดิมๆทำไงดีให้ยุบลงความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกันนะคะคำว่าหลายหลายคนเป็นหลายคนก็นักเรียนก็ยังหลายคนเหมือนเดิมนะคะคำว่าปัญหาเดิมๆ มันเป็นเหมือนเป็นคำซ้ำเฉยๆตัดไม้ยมกออกเป็นไงเหมือนเดิมไหมลูกความหมายก็ยังเหมือนเดิมก็คือความปัญหาเดิมนะคะถูกต้องค่ะเห็นนักเรียนมีพัฒนาการแบบนี้รู้สึกชื่นใจมากเลยคิดว่ากิจกรรมของเราน่าจะไม่ยากสำหรับนักเรียนแน่ๆใช่ไหมคะต่อไปมาดูต่อสิเราลองทำคำเหล่านี้ไม่ให้เยินเยอะฟุ่มเฟือยคำว่าฟุ่มเฟือยอะค่ะเกิดจากการที่เราเอาข้อความที่มันมีเดียวกันเนี่ยมาซ้อนกันโดยเปล่าประโยชน์หมายความว่าตัดออกหนึ่งคำก็ยังมีความหมายเท่าเดิมดังนั้นหนูลองดูสิคะครูดำเนินการสอนนักเรียนตามเวลาปกติดูเป็นคำสุภาพมากเลยแต่ทำยังไงให้กระชับคะลูก
2: ครูสอนนักเรียนตามเวลาปกติ
0: เก่งจังเลยอ่ะตัดคำว่าดำเนินการออกเก่งมากอ่ะมาดูต่อสิมาดูต่อความขี้เกียจความเฉื่อยชาสิ่งเหล่านี้คือศัตรูทำลายอนาคตเธอเองอันนี้นักเรียนคะตรงนี้เป็นลักษณะของการสร้างน้ำหนักทีนี้ถามว่าหนูรู้ไหมว่าข้อความนี้สามารถสร้างน้ำหนักให้ประโยคได้ยังไงน้ำหนักอยู่ตรงไหนคะระหว่างข้อความข้างบนกับข้างล่างเพราะมันมีคำว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อไปย้ำว่าสิ่งเหล่านี้มีกี่อย่าง2 อย่างก็คือความขี้เกียจและความเฉื่อยชาดังนั้นเวลาที่หนูอธิบายข้อความมากๆนะคะอย่างเช่นหนูอธิบายถึงเหตุผลเหตุผล1เหตุผล2เหตุผล3หนูสามารถย้ำความเพื่อให้เกิดน้ำหนักว่าเหตุผลเหล่านี้เป็นที่มาว่าทำไมหนูจึงต้องขอเงินพ่อแม่นี่นะคะเป็นตัวอย่างทำให้เห็นความสำคัญของเหตุผลข้างต้นนั่นเองนะคะต่อไปแล้วถ้าใช้ข้อความขัดแย้งอยากให้นักเรียนมองข้อความนี้ดีๆครูมีเคล็ดลับจะมาฝากสำหรับใครที่บอกว่าครูขาหนูมีปัญหาเรื่องการจับใจความสำคัญเวลาเจอข้อสอบที่เป็นลักษณะของการถามหาสาระสำคัญแล้วหนูหาสาระไม่เจอดูข้อความนี้ลูกเขาบอกว่าข้อความที่เป็นประโยคขัดแย้งเนี่ยเพื่อเน้นความหมายหลังคำว่าแต่มักจะเป็นสาระสำคัญเพราะมีน้ำหนักมากที่สุดดังนั้นถ้าหนูอยากรู้ว่าสาระสำคัญอยู่ไหนมองหลังคำว่าแต่นะคะอย่างข้อความนี้บอกว่าความประมาทไม่เพียงแต่ทำให้เสียเวลาแต่ยังทำให้ลดทอนความเชื่อมั่นของลูกค้าลงได้นะคะนักเรียนสังเกตนะจริงๆตรงนี้ต้องการจะบอกว่าความประมาทเนี่ยมันทำให้ลดความเชื่อมั่นของลูกค้าดังนั้นใจความสำคัญจะอยู่ด้านหลังนะคะถัดมา

0: ันนี้เขาจะเรียกว่าการสร้างประโยคขนานความนะคะเด็กๆคะคำว่าขนานแปลว่าอะไรขนานแปลว่าอะไรลูกขนานแปลว่ามันคู่กันใช่ไหมลูกดังนั้นมันจะมีข้อความที่มันจะคู่กันก็คือเราใช้คำว่าเมื่อใดเมื่อนั้นนอกจากนี้มีคำอื่นไหมฉันใดฉันนั้นคราวใดคราวนั้นนะคะนี่เป็นเรียกว่าประโยคขนานความอย่างเช่นข้อนี้บอกว่าเมื่อใดที่มีการตรวจสอบงบประมาณเมื่อนั้นทุกคนจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะคะถัดมาเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดหลังจากเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดในวันนี้มาลองดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรเด็กๆเอาล่ะเด็กๆทุกคนจงกลายเป็นเลขาเลขาจะทำหน้าที่ทำเอกสารธุรการต่างๆใช่ไหมลูกดังนั้นเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมจะต้องมีความรู้ด้านอักขรวิธีเอาล่ะเด็กๆคะตอนนี้อยากจะให้เด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้หนูนั่งเป็นกลุ่มไหมลูกถ้านั่งเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันค่ะนักเรียนต้นทางหนูมีกลุ่ม1 2 3 4 5ใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆพยายามพิชิตธงให้ได้นะคะเนื่องจากว่าธงนี้จะเป็นคะแนนพิเศษของเราเองเอาล่ะพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่าให้นักเรียนช่วยกันตรวจอักษรในข้อความที่ปรากฏครูจะมีข้อความให้แล้วกลุ่มใดตอบได้ก่อนให้ยกมือได้เลยนะคะแล้วก็แก้ไขข้อความถ้าแก้ไขถูกจะได้ธงไป1ธงแต่ถ้าผิดไม่เป็นไรก็นั่งอยู่ที่เดิมแค่นั้นเองนะคะอ่ะเอาล่ะกลุ่มไหนได้ธงมากที่สุดจะได้โบนัสเบิ้ลไปอีกบวก2นะคะโอเคพร้อมมั้ยลูก
1: พร้อมค
0: ่ะคำถามข้อที่1มาค่ะข้อที่1เขาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายซื้อของโดยไม่จำเป็นจึงยากจน1 2 3ยกเลยค่ะกลุ่ม2ก่อนค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้หนูสามารถตอบได้เลยนะคะคุณครูปลายทางคะช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันกลุ่ม2มีเวลา10วินาทีดีไหมเอ่ยจะได้ไม่ต้องคิดนาน
2: เขาใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของโดยไม่จำเป็นจึงยากจนค่ะ
0: อุ๊ยใกล้เคียงกับคำตอบแล้วไหมถูกต้องค่ะเขาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะก็คือสามารถคำว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะมารับธงไป1ธงค่ะสีอะไรก็ได้เชิญค่ะปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยผ่านไปข้อที่1นะคะข้อที่2มาค่ะข้อที่2บอกว่าครูจะทำการสอนนักเรียนเรื่องการใช้คำนับ1 2 3กลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4มีเวลา10วินาทีในการตอบ
2: ครูจะสอนนักเรียนเรื่องการใช้คำ
0: หนูจะตัดคำว่าจะทำการออกหรอจริงเปล่าคำตอบคือถูกต้องค่ะมารับธงไปเลยข้อถัดไปนะคะถามว่าครูได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้วทำยังไงให้กระชับดีนะ1 2 2อยู่2อยู่3กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ว่ายังไงดีลูก
3: ครูได้ออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้ว
0: ตัดดำเนินการออกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ว่าไงดีคำตอบข้อนี้คือครูออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะมารับไป1ธงค่ะดีมากเลยต่อไปตอนนี้เหมือนความถูกต้องธงก็จะกระจายไปหลายกลุ่มแล้วนะถัดมาค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมนะ1 2 3ข้อที่4ยังครูอ่านโจทย์ก่อนตำรวจได้นำศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรขอกระชับกระชับนะคะประโยคนี้1 2 3กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ว่ายังไงดีคะ
3: ตำรวจนำศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตร
0: ตัดผ ผมว่าได้ออกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: คำตอบข้อนี้กลุ่มหนึ่งเชิญนั่งค่ะเอาล่ะเรามีสิทธิ์ลุ้น1 2 3กลุ่ม3ค่ะว่ายังไงคะกลุ่ม3
4: ตำรวจได้นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรครับ
0: ตำรวจได้นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรหนูตัดคำว่าผู้ตายออกเหรอลูกอ้าวอย่างนี้ครูจะรู้ได้ไงว่าศพตายหรือยังคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะโอ้โหใจหายใจคว่ำใช่ไหมคะมารับทงไปถูกต้องลูกศพยังไงก็ต้องตายแล้วถ้าเดินได้น่ากลัวนะลูกดังนั้นสิ่งนี้ฟุ่มเฟือยเราต้องตัดออกนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5แล้วค่ะข้อที่5ถามว่าเขากระซิบที่ข้างหูตำรวจว่าผู้ต้องหายังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุทำยังไงดีคะให้กระชับขึ้น1 2 2อยู่2อยู่3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ครูขอกระชับนะคะกลุ่มอื่นรอนะคะถ้าเพื่อนผิดเราสามารถเตรียมยกได้เลย
2: เขากระซิบตำรวจว่าผู้ต้องหายังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
0: หนูตัดคำว่าที่ข้างหูออกละลูกจำเป็นต้องตัดไหมคะเพื่อนๆจำเป็นถูกต้องค่ะมารับธงไปตอนนี้กลุ่ม3ได้กี่ธงแล้วคะลูก2แล้วสีอะไรก็ได้ค่ะปลายทางคะตอนนี้มีใครได้ไปกี่ธงบ้างหรือยังมาค่ะไปกันต่ออีกสักข้อค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้นักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้ตอบว่าอะไรดีขอกระชับเหมือนเดิม1 2 3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ยกมือไวมากจะได้ทงที่3ไปหรือเปล่านะ
5: นักเรียนควรสนใจเรียนมากกว่านี้ครับ
0: นักเรียนควรสนใจเรียนมากกว่านี้ตัดคำว่าให้ความออกเหรอลูก
5: ใช่ครับ
0: มั่นใจนะ
5: มั่นใจ
0: เพื่อนๆว่าไงดีถูกต้องค่ะรับธงที่3ไปค่ะกลุ่ม3ไม่ยอมแบ่งให้ใครจริงๆได้ไป3ธงนะคะตอนนี้สรุปสิกลุ่ม1ได้ไปกี่ธงคะลูก1ธงกลุ่ม2กลุ่ม3 3ธงกลุ่ม4หนึ่งธงกลุ่ม5ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีอีกหลายกิจกรรมให้เล่นกันนะคะปลายทางแล้วคะได้กี่ธงแล้วคะตอนนี้เด็กๆคะเพิ่มไว้เป็นโน้ตพิเศษนะคะและขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม3นะคะได้คะแนนพิเศษไปอีก2คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะตอนนี้1ธงก็ถือว่ามีคะแนนแล้วนะคะกลุ่ม5ไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะได้ทำกันนะคะเหมือนนักเรียนจะเข้าใจพอสมควรแล้วใช่ไหมลูกว่าทำอย่างไรให้ประโยคของเรากระชับมากขึ้นนั่นเองนะต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะก็คืออยากให้เด็กๆนะคะลองฝึกใช้ประโยคนะคะให้กระชับนะคะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยมีความถูกต้องตามหลักภาษานะคะโดยเด็กๆจะทำแบบฝึกหัดลงไปนะคะให้ครบทุกข้อหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันซึ่งก็จะมีคะแนนพิเศษให้อีกเช่นกันค่ะและการเฉลยในครั้งนี้จะมีน้ำหนักคะแนนที่2คะแนนนะคะถ้าหากนักเรียนเฉลยถูกนักเรียนจะได้1ธงแต่มีค่าถึง2คะแนนด้วยกันดังนั้นตอนนี้ให้เด็กๆในกลุ่มนะคะทำแบบฝึกหัดในสมุดในใบงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเฉลยพร้อมกันค่ะ

ค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ให้เวลาในการทำแบบหัดพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกกันเพื่อให้เด็กๆได้คะแนนพิเศษไปด้วยนะคะโดยคุณครูจะไม่เรียงตามลำดับกลุ่มดังนั้นใครจะสมัครใจเฉลยข้อไหนก็ให้ออกมาได้เลยนะคะยกมือก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะนักเรียนคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะเป็นนักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้แก้ไขอย่างไรเชิญกลุ่มไหนก่อนดีอ่ะกลุ่ม3ยกมือก่อนมาค่ะกลุ่ม3เฉลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนถูกเราสามารถติ๊กถูกได้เลย

0: นักเรียนควรสนใจเรียนกว่านี
1: ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะถ้าถูกก็รับไปเลย1ธงค่ะเชิญค่ะแต่นักเรียนสามารถที่จะใส่คำว่ามากได้นะคะไม่ต้องตัดออกก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะใครถูกขีดไปเลยและข้อต่อไปนะคะเป็นข้อผู้เข้าสมัครต้องเข้าไปเก็บตัวที่ห้อง101คนเดียวโดยไม่มีใครติดตามด้วยใครจะเฉลยข้อนี้1 2 3กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5มาค่ะกลุ่ม5เฉลยให้ถูกนะลูกหนูจะได้2คะแนนเลยเชิญค่ะ

ตัดของครูตั้งหลายคำแต่ถามว่าถูกไหมถูกค่ะแค่คนเดียวก็ครอบคลุมความหมายนะคะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อถัดมาข้อที่3กับหู1 2 3ให้กลุ่ม1ค่ะกลุ่มที่เฉลยแล้วไม่ต้องแล้วนะคะมากลุ่ม1ค่ะเชิญลูกข้อต่อไปมันเป็นการยากที่จะเข้าใจเรื่องการใช้คำราชาศัพท์รูปประโยคคล้ายตัวอย่างเมื่อสักครู่

ประโยคไปเลยนะคะเป็นการใช้คำราชาศัพท์เป็นเรื่องเข้าใจยากถูกต้องค่ะรับไป2คะแนนต่อไปข้อที่4ค่ะไหนใครยังไม่ได้เฉลยใครจะออกดีใครจะออกดี1 2ไม่2ก็4น่ะใครดีข้อนี้ใครออกดีถ้าไม่มีใครออกยกมือนะ1 2 3ยกกลุ่ม2กับกลุ่ม4ยิงฉุบกันนะคะอ่ะตัวแทนยืนค่ะมาค่ะใครจะได้ออกข้อนี้ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม4ไม่ยากลูกไม่ยากออกมาเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยแล้วเพื่อ2คะแนนของเรานักเรียนปลายทางคะทำได้ไม่เอ่ยตอนนี้ต้นทางแอบกลัวข้อนี้กันนะคะแต่ครูเชื่อว่าลองดูดีๆค่ะไม่ยากเลยมาค่ะจริงๆเราตัดแค่นิดเดียวเองนะคะข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ยากนะคะข้อนี้ตัดส่วนขยายออก

คิดว่าถูกไหมคะคิดว่าถูกไหมเอ่ยถูกไหมมีใครเห็นต่างไหมตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ผิดนะกระชับนะคะได้ไปค่ะ2คะแนนและเด็กๆคะข้อสังเกตปกติใครสร้างบ้านได้อีกนอกจากมนุษย์ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าบ้านเรือนนะคะไม่ต้องใส่คำว่าคนเพื่อเป็นส่วนขยายค่ะก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายกลุ่ม2คะไม่ต้องเลือกนะคะมาเลยค่ะไหนลองแก้ครูซิมี2ประโยคอยู่ในนี้

0: เอาละค่ะกลุ่มนี้เดินกลับไปเหมือนรู้ชะตากรรมใช่ไหม ยังไงคุณครูก็จะให้การเฉลยไป1คะแนนนะคะส่วนที่เด็กๆจะต้องแก้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆคะแก้ไขตรงนี้ค่ะเขาไม่ถูกเชิญค่ะเพราะนี่คือประโยคกรรมหนูต้องแก้เป็นได้รับเชิญตรงนี้นะคะเขาได้รับเชิญไปรายการแสดงชุมชนอยู่เสมอค่ะประมาณนี้นะคะขีดถูกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มคะแนนในส่วนของคะแนนพิเศษให้นะคะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เรามีภาษาไทยที่แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าตรีตรองครูออกเสียงแบบนี้แสดงว่าต้องเขียนแบบไหนสองนะคะไม่มีใครหลุดมา1เลยถูกต้องค่ะได้ไปอีก1คำนะคะสำหรับคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกและครั้งถัดไปค่ะเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการสรรระดับภาษาสื่อสารในงานอาชีพดังนั้นฝากคุณครูปลายทางค่ะเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนแล้วเราจะมาพบกันที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
6: หมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
4: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลย

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจิตราสินวิริยนนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่พระองค์ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

ลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามอง

วลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมเลยสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: อยากทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทสิน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้รัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

0: เทปที่3เทป3คัด1เทป2ดีดแมงจ๋า
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: ก็สามารถ
1: เร
0: ียนได้ค่ะถ้าผมไม่รู้ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ยเสียงน้ำ
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนได้ค่ะ
0: ไปกิโลปั๊บนึง
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

0: รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่า
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่าง

0: าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่บ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
1: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร

ทั้งปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ safety s a f e t y safety ความปลอดภัยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยว้าวมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดเลย
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ชื่ออะไรคะ
6: พี่ชื่อพี่เอกครับผม
5: น้องๆพี่เอกนะคะ
6: ครับ
5: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าห้องนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเหรอคะ
6: ห้องนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับให้กับเด็กๆโดยใช้ชื่อว่าห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงนะครับก็จะมีเรื่องของการเดินทางทางเท้าทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงภายในบ้านนะครับภัยคนแปลกหน้าสนามเด็กเล่นปลอดภัย

0: แล้วก็การเดินทางทางน้ำครับผมเพื่อเอารูปแบบต่างๆเนี่ยครับที่ถ่ายทอดเป็นเกมอ่ะเอาไปเป็นความรู้เพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะและนี่นะคะฐานแรกของเราความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปหูมีคาร์ซีทเต็มเลยคาร์ซีท C A R S E A T คาร์ซีทที่นั่งในรถน้องๆดูนี้เป็นคาร์ซีทจักรยานอันนี้คาร์ซีทของเด็กทารกส่วนเด็กคนไหนที่โตขึ้นมานะคะก็จะนั่งแบบนี้แล้วก็8ขวบเป็นต้นไปก็จะแบบนี้น้องๆคนไหนนะคะที่ยังตัวเล็กอยู่ควรนั่งคาร์ซีทนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราส่วนใครที่โตแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ Seat belt S E A T B E L T Seat belt เข็มขัดนิรภัยที่นี่นะคะมีให้ดูด้วยว่าถ้าหากว่าคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกับพี่ลิซ่ากันไปและนี่นะคะรถของเรานั่นเองและนี่ตัวเราค่ะนั่งรถนี่นะคะหนังยางสมมติว่าอันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยนะคะเราจะมาทำแบบไม่ถูกต้องกันเราคาดเข็มขัดแบบไม่ถูกต้องนะคะกรึ๊บปึ๊บนี่เลยน้องๆดูเราจะตัวไม่แน่นเลยเห็นไหมนี่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสตาร์ทรถไปเนื้อร้องสั้นพร้อมนะคะตรงนี้นี่เลยนี่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราคาดเข็มขัดผิดหรือใช้แบบผิดประเภทนะคะไปเดี๋ยวเราลองทำแบบถูกต้องกันนี่นี่นะคะแบบถูกต้องปึ๊บปึ้งนี่แน่นอยู่กับที่เลยเห็นไหมไปเรามาดูกันว่าถ้าสตาร์ทรถแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปตาแล้วนะไปว้าวว้าวนี่นี่เลยปลอดภัยนะคะนี่ถ้าน้องเห็นใครขับรถแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยน้องบอกเขาเลยนะคะว่าอันตราย dangerous D A N G E R O U SDangerous อันตรายและนี่เลยสัญญาณไฟจราจร Traffic Light T R A F F I C L I G H T Traffic Light สัญญาณไฟจราจรนี่นะคะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสัญญาณไฟจราจรมีกี่สีเก่งมากค่ะมี3สีนั่นเองสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนี่สีแดงก็คือให้รถหยุดสีเหลืองก็คือให้รถค่อยๆชะลอเพื่อที่จะหยุดสีเขียวก็คือขับผ่านไปได้เลยนี่นะคะน้องๆถ้าเห็นไฟเป็นสีแดงแต่ว่าไฟคนข้ามถนนนะคะเป็นสีเขียวก็แปลว่าเราข้ามถนนไปได้เลยส่วนถ้าเห็นไฟจราจรเป็นสีเขียวนะคะแต่ไฟคนข้ามเป็นสีแดงเราต้องหยุดรอให้รถผ่านไปก่อนนะคะ cross the road C R O S S T H E R O A D cross the road นะคะข้ามถนนพี่ลิซ่ามีเพลงสนุกสนุกมาให้เต้นด้วยกันด้วยไปไปเต้นด้วยกันดีกว่าน้องๆพร้อมหรือยังเริ่มเลย

ห้องนี้นะคะคือความปลอดภัยภายในบ้าน home safety H O M E S A F E T Y home safety ความปลอดภัยภายในบ้านแล้วตรงนี้เลยนี่นะคะคือห้องน้ำของเรานั่นเองในห้องน้ำน้องๆต้องระวังอะไรคะถูกต้องระวังลื่น slip S L I P slip ลื่นเพราะว่าเราอาบน้ำในห้องน้ำนะคะอาจจะมีน้ำอยู่ที่พื้นก็ได้แล้วเราก็อาจจะลื่นไปเลยก็ได้น้องๆต้องระวังกันด้วยนะคะโอ้ตรงนู้นว้าตรงนี้มีเตาแก๊สด้วยดูสิโอ้เตาแก๊สนะคะน้องๆต้องปิดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นี่แล้วก็นี่เลยของมีคมเช่นมีดน้องๆเห็นของมีคมนะคะห้ามจับเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ตรงนู้นมีหมวกกันน็อกเยอะเลยว้าวดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่าเราใส่หมวกกันน็อกทำไมถูกต้องเพื่อระวังไม่ให้หัวของเรากระแทกพื้นนั่นเองดูนี่สิมีหมวกกันน็อกสำหรับจักรยานด้วยอันนี้น่ารักเลยดูมีลวดลายด้วยอันนี้คือหมวกกันน็อกของเด็กนะคะแล้วก็ตรงนี้หมวกกันน็อกสำหรับผู้ใหญ่หมดเลยนี่ชุบแล้วก็ติดกึ๊ดแบบนี้เลย helmet H E L M E T helmet หมวกกันน็อกพี่ขอถอดกันนะแกะตรงนี้เลยแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมน้องๆรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกดูนี่เลยนี่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น1 2 3น่าจะเจ็บมากเลยใช่ไหมคะน้องๆน้องๆทุกคนห้ามลืมใส่หมวกกันน็อกเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองและนี่เลยเสื้อชูชีพ life jacket L I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพตอนที่เราเลือกเสื้อชูชีพนะคะเราต้องเลือกให้พอดีตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะโอ้น้องๆดูสิมีหลายไซส์เลยอันนี้สำหรับเด็กน้อยเลยโตขึ้นมานิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นไซส์ผู้ใหญ่เลยนี่ปึ้งพี่ลิซ่าใส่อันไหนดีนะอันนี้ละกันนี่เลยนี่นะคะวิธีใส่เสื้อชูชีพให้ถูกต้องนะคะเราต้องสอดแขนเข้าไปสองข้างปึ๊บแล้วก็ติดตรงนี้เลยสามที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยเสร็จแล้วไหมนะไม่ใช่นะคะทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าติดแค่นี้จะโอเคแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเราลงไปในน้ำนะคะแล้วมันดันขึ้นมันอาจจะหลุดไปได้เลยหรือว่าอาจจะดันคอเราทำให้เราหายใจไม่ออกได้นะคะเราต้องติดตรงนี้ด้วยนี่เห็นตรงนี้ไหมนี่เลยเราต้องลอดไปใต้ขานะคะทุกคนนี่แล้วก็ติดตรงนี้ปึ๊บนี่เลยสองข้างเลยนะคะทุกคนนี่ปึ๊บพอเราติดเรียบร้อยแล้วให้ดึงให้แน่นด้วยนะคะตรงนี้เลยชุบจุ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะให้มันแน่นพอดีกับตัวตอนเราลงไปในน้ำจะได้พอดีเลยไม่หลุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองตรงนี้มีเกมจำลองวิธีการช่วยคนจมน้ำนะคะทุกคนตอนเราเห็นคนจมน้ำเราต้องทำ3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือตะโกนเราต้องตะโกนว่าช่วยด้วย help H E L P help ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำช่วยด้วยดังแค่นี้พอไหมคะน้องๆไม่พอค่ะต้องดังกว่านี้นะคะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำค่ะช่วยด้วยต้องดัง

0: ำแบบนี้เลยนะคะน้องๆจะได้มีคนมาช่วยอย่างที่สองที่เราต้องทำนะคะก็คือโยนเราจะโยนอะไรดีขนมปังนี่ไหมปึ๊บโอ้ยขนมปังจะช่วยได้ไหมโอ้ว้ายไม่นะน้องโดนปลากินไปแล้วทุกคนแล้วเราจะโยนอะไรกันดีเนี่ยอุ๊ยโยนอะไรดีอันนี้ดีไหมห่วงยางปึ๊บจะช่วยได้ไหมนะช่วยได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนที่จมน้ำกำลังลอยอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่3ที่เราต้องทำก็คือยื่นเราต้องยื่นเพื่อที่จะดึงเขากลับเข้าฝั่งนะคะทุกคนเอาอะไรไปดีนะหมานี่ไหมไม่ดีกว่าเอาเชือกละกันนะกดแล้วนะปึ๊บนี่โยนไปแล้วทุกคนอุ๊ยดึงกลับฝั่งมาได้แล้วค่ะทุกคนเขาปลอดภัยแล้วแต่ว่านะคะมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนมักคิดว่าจะช่วยได้แน่นอน 100% นี่เลยคนใส่ชูชีพนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะช่วยได้หรือเปล่าปึ๊บนี่ลงไปแล้วทุกคนจะช่วยได้ไหมนะอ้าวช่วยไม่ได้ซะงั้นมันเป็นเพราะว่าคนที่กำลังจมน้ำอยู่นะคะเขากำลังไม่มีสติเขาก็เลยเผลอดึงเราลงไปด้วยก็เลยจมน้ำไปด้วยกันเลยถ้าน้องๆเจอคนจมน้ำน้องๆต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะอย่ากระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายนะคะวันนี้สนุกกันไหมคะทุกคนกับการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยรอบตัวแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันดีกว่า
1: safety s a f e t ySafety ความปลอดภัย Car seat C A R S E A T Car seat ที่นั่งในรถ Seat belt S E A T B E L T Seat belt เข็มขัดนิรภัย Dangerous D A N G E R O U S Dangerousอันตราย traffic light T R A F F I C L I G H T traffic light สัญญาณไฟจราจร cross the road C R O S S T H E R O A D cross the road ข้ามถนน home safety H O M ESafety home safety ความปลอดภัยภายในบ้าน slip s l i p slip ลื่น helmet h e l m e t helmet หมวกกันน็อก life jacket l i f e j a c k e t life jacketเสื้อชูชีพ help h e l p help ช่วยด้วย
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะสามารถไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้ในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ข่า
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค่ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเน่เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊ะรอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองๆอะค
0: ่
1: ะใช่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป
0: ็
1: นสีทองๆเนี่ยก็แล้วก็
0: โรยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horseของวงซาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โ
0: อ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก
1: ็
0: ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปีเนื่องจาก ากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ตำบลสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90ไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่า เครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในรถนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน 184,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
3: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้รับที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
2: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120

0: 10ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 69,71 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

0: ด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25-29สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่25-29สิงหาคมตั้งแต่เวลา17:00 น.-20:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซึกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี้ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ฟันหลอนะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
3: มองว่าถ้า
2: จะ
3: แก้ป
2: ั
3: ญหาระยะยาว
2: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม่เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
3: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการปลุกจอกน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
2: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะอันเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องคือท่วม
1: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
4: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที่ 3-4 ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายจะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่ง
3: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
4: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
0: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอันดีของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง

0: ็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาถ้าครูพูดถึงคำนี้นะคะนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่านักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนักเรียนต้นทางคะลองตอบครูหน่อยสิคะนักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคะ
1: ร
2: ัชกาลที่9นั่นเองนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะระบุนะคะโครงการพระราชดำริที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะอันนี้คือด้านความรู้ความเข้าใจนะคะต่อไปในด้านของทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์พระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงแนวคิดโครงการพระราชดำริด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีวิดิทัศน์นะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะมาให้นักเรียนฟังนักเรียนเคยฟังไหมคะบางคนบอกว่าเคยนะนักเรียนคะที่นักเรียนถ้านักเรียนเคยฟังนักเรียนสามารถร้องตามไปได้ด้วยเลยนะคะหลังจากฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะมีคำถามนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเพลงกันหรือยังคะ

0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวีดิทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานะคะเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนฟังเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะกล่าวถึงพระราชาองค์ใดคะรัชกาลที
1: ่
0: 9นะคะเพลงนี้นะคะพูดถึงนะคะรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเนื้อหาค่ะของเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึงอะไรคะเมื่อกี้นะคะครูเห็นต้นทางนะคะหลายคนนะคะร้องเพลงนะคะไปด้วยนะคะจากการฟังเพลงนะคะว่าเนื้อเพลงค่ะพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึงอะไรคะขอเชิญตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนเชิญครับ
2: กล่าวถึงความเสียสละของพระองค์ท่านครับที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนครับ
0: กล่าวถึง
2: ความเสียสละ
0: ความเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วนะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมเนื้อเพลงนะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะขอต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเชิญครับ
3: ในเนื้อเพลงนะครับพระเจ้าอยู่หัวยอมเสียสละเพื่อประชาชนครับถึงว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะทำต่อครับ
0: พระองค์ก็จะทำงานเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะในเนื้อเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะได้กล่าวถึงนะคะพระราชกรณียกิจใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นนะคะและคุณงามความดีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ทรงทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเหมือนกับตัวแทนต้นทางที่ตอบเมื่อกี้เลยนะคะพระองค์ทรงเสียสละทรงอดทนนะคะเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติของเรานั่นเองอีกสักหนึ่งคำถามค่ะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมสื่อถึงหลักการใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ในการปกครองประเทศครูถามถึงหลักการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะครูปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางตอบได้เลยต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะขอตัวแทนหน่อยสิคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการนะคะได้นะคะเชิญค่ะ
4: ทศพิธราชธรรมค่ะ
0: เพื่อนบอกทศพิธราชธรรมนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะก็คือหลักการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงในเรื่องของการทรงงานหนักใช่ไหมคะเพื่อประชาชนนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนั่นเองนะคะถือว่าหลักทศพิธราชธรรมนะคะก็อยู่ในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะคำถามข้อนี้ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนต้นทางคะขอตัวแทนตอบหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังเพลงไหมคะ
1: ฟ
0: ังนะเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรลองคิดดูนะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้อ่ะเชิญครับผม
5: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
0: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำเพื่อคนไทยใช่ไหมคะตบมือเพื่อนในคณะนักเรียนนักเรียนต้นทางรู้สึกเหมือนกันไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนนะคะนักเรียนคะความรู้สึกของนักเรียนนะคะต้นทางที่เป็นตัวแทนนะคะบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งนักเรียนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมคะเนาะรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วรู้สึกว่านักเรียนโชคดีไหมที่นักเรียนได้เกิดเป็นคนไทย
1: โชคดี
0: โชคดีไหมคะ
1: โชคดีครับ
0: เรารู้สึกโชคดีนะคะเรารู้สึกรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้ครูมีสื่ออีก1สื่อนะคะที่จะนํามาให้นักเรียนชมนะคะเมื่อกี้เป็นเพลงนะคะตอนนี้เป็นวิดิทัศน์นะคะวิดิทัศน์นะคะตอนที่49นะคะจะเป็นในเรื่องของโครงการพระราชดํารินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนักเรียนคะเรียนทราบมั้ยว่าโครงการพระราชดําริโครงการแรกคืออะไรนักเรียนเคยชมวิดิทัศน์ตอนที่49เรื่องโครงการพระราชดําริโครงการแรกมั้ยคะอยากชมมั้ยคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากชมนะคะเราไปชมพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเชิญค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดที่ถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีทัศน์นะคะตอนที่49โครงการพระราชดำรินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดยคูตู้ DLTV นะคะนักเรียนคะจากวีดิทัศน์ครูมีภาพอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยอยู่ที่ไหนคะ
1: เขาเต
0: ่านะคะอยู่ที่เขาเต่านักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอ่ะค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามนักเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะชมวีดิทัศน์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะ
1: การสร้างถนนเข้า
0: อะไรคะการสร้างถนนเข้าอะไรเอ่ยการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะตั้งใจชมวีดิทัศน์นะคะถึงรู้ว่าวีดิทัศน์นี้นะคะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างถนนนะคะเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะนักเรียนคะและภาพที่นักเรียนเห็นล่ะคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะ
1: อ
0: ่
1: าง
0: เก็บน้ำเขาเต่านักเรียนคะจากที่เรียนตอบนะคะโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลเนี่ยค่ะจากวีดิทัศน์นะคะโครงการนี้นะคะนักเรียนเป็นโครงการพระราชดำรินะคะที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกนะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2495นะคะโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะนักเรียนรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณานะคะโปรดเกล้าให้พระราชทานนะคะลดนะคะบูโดเซอร์ให้กับหน่วยงานตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรค่ะนักเรียนไปสร้างถนนเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยมงคลนะคะตำบลหินเหล็กไฟนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็คือตำบลทับใต้ใช่ไหมคะตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะให้ราษฎรนะคะสามารถที่จะสัญจรไปมาแล้วก็นำผลผลิตนะคะออกมาจำหน่ายนะครับยังชุมชนภายนอกได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยค่ะก็คือในปีพุทธศักราช2496นะคะได้มีการพระราชทานพระราชดำรินะคะให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเดือดร้อนของราษฎรแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะได้นะคะในปีพุทธศักราช2506นะคะนับว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะคะทางด้านชลประทานเนี่ยแห่งแรกของพระองค์นะคะนักเรียนคะในเรื่องของโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีคำถามให้นักเรียนอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะคำถามครูถามว่านอกจากสองโครงการนี้แล้วนักเรียนรู้จักโครงการพระราชดำริอะไรบ้างนักเรียนคะขอตัวแทนสัก3คนเชิญครับผมลองตอบคุณหน่อยสิครับ
2: โครงการฝนหลวงครับ
0: โครงการฝนหลวงนะคะมีโครงการอะไรอีกไหมคะต้นทางจะโอ้ยลุก3คนเลยนะคะเดี๋ยวให้ตอบทั้ง3คนเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะนอกจากฝนหลวงเมื่อกี้มีรู้จักโครงการถนนห้วยมงคลโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่ามีโครงการอะไรอีกคะ
3: โครงการช่างหัวมันค่ะ
0: โครงการช่างหัวมันต่อค่ะนอกจากโครงการช่างหัวมันแล้วมีโครงการอะไรอีกไหมคะที่นักเรียนรู้จักค่ะที่เป็นโครงการพระราชดำริค่ะนักเรียน
4: นาขั้นบันไดค่ะ
0: นาขั้นบันไดนอกจากนาขั้นบันไดมีโครงการอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะเชิญไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะคะ
5: โครงการแก้มลิงค่ะ
0: โครงการแก้มลิงตบมือให้ตัวแทนหน่อยค่ะนักเรียนจริงๆเห็นแล้วว่าทุกคนยกมืออยากตอบนะคะด้วยเวลาจำกัดเนาะให้ตัวแทนแค่4คนนะคะจริงๆมีโครงการมากกว่า 4,000 โครงการใช่ไหมคะที่นักเรียนรู้จักนะคะนักเรียนคะนอกจาก2โครงการนี้แล้วนะคะก็ยังมีโครงการฝนหลวงโครงการแก้มดินโครงการแก้มลิงนะคะและอีกหลายโครงการนะคะนักเรียนคะกิจกรรมของวันนี้ค่ะนักเรียนคะคำชี้แจงนะคะ1นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่ม4กลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มเนี่ยค่ะออกมาจับฉลากหัวข้อเรื่องแล้วก็รับใบความรู้ที่11นะคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนานะคะเกี่ยวกับโครงการ

าต่างๆนะคะก็จะมี1นะคะก็จะเป็นพระราชดำรัสชุดที่1ป่านะคะแล้วก็พระราชดำรัสชุดที่2ในเรื่องของน้ำนะคะพระราชดำรัสชุดที่3ในเรื่องของดินนะคะและพระราชดำรัสชุดที่4นะคะในเรื่องของคนค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเดี๋ยวนักเรียนออกมาจับฉลากแล้วครูแจกใบความรู้แล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์พระราชดำรัสที่นักเรียนได้รับนะคะแต่ละกลุ่มจะได้รับไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นในเรื่องของป่าน้ำดินคนใช่ไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์3ประเด็นนี้ประเด็นแรกนะคะก็คือพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดบอกการพัฒนาด้านใดนะคะ2 สาระสำคัญของพระราชดำรัส 3 โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสมีอะไรบ้างมีคำถามไหมเข้าใจไหมคะเนาะนักเรียนต้องตอบคำถาม3ประเด็นด้วยที่นะคะครูจะแจกกระดาษวูฟให้นักเรียนและให้นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะค่ะตอนนี้ให้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากและรับใบความรู้ที่ครูได้เลยคุณครูปลายทางนะคะถ้าแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะมาให้ครบ4กลุ่มก่อนลูกแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะแบ่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้หญิงจับก่อนเลยอ่ะใครจะเอาอีกพอจับฉลากเสร็จแล้วรอรับใบความรู้จากครูด้วยนะอ่ะใครได้เรื่องอะไรลูกใครได้เรื่องที่1พระราชดำรัสผมอ่ะครับผมเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่3แล้วก็เรื่องที่4นักเรียนคะนักเรียนลงมือร่วมกันวิเคราะห์เลยเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊บให้นะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำประมาณ10นาทีนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทำกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4กลุ่มนะคะต้นทางคะพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยนะคะการนำเสนอนะคะพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกจะเป็นในเรื่องของอะไรคะกลุ่มแรกเป็นในเรื่องของป่านะคะเชิญค่ะเชิญออกมาได้เลยเชิญมาทุกกลุ่มเลยลูกเชิญมาลูกมาต่อทุกกลุ่มเลยลูกเชิญค่ะ
1: โดยพระราชลำดับที่1 นะครับเรื่องป่าพระราชลำดับดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดเป็นการพัฒนาด้านป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ2สาระสำคัญของพระราชดำรัสนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ยิ่งก่อตัวขึ้นนะครับข้อ3โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสนะครับข้อ1โครงการป่าชายเลนข้อ2โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำข้อ3โครงการกักเก็บน้ำและอื่นๆอีกมากมายมากกว่า 4,000 โครงการครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากนะคะตบมือเพื่อนในคณะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2
2: ค่ะโครงการพระราชดำรัสที่กลุ่มหนูได้นะคะก็จะเป็นโครงการพระราชดำรัสเกี่ยวกับด้านน้ำค่ะโครงการที่เกิดขึ้นจากพระขออภัยค่ะเราจะมาพูดถึงสาระสำคัญก่อนนะคะก็คือน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะด้านอุปโภคบริโภครวมถึงเกษตรกรรมค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนนะคะยังสามารถป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็วางแผนการใช้น้ำในระยะยาวได้ค่ะแล้วโครงการที่เกิดจากพระดำรัสที่กลุ่มหนูได้นะคะก็จะเป็น
0: พระราชดำร
2: ั
0: สค่ะ
2: จะเป็นโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะเป็นในเรื่องของน้ำนั่นเองค่ะป่าน้ำกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะจะเป็นพระราชดำรัสเรื่องดินค่ะซึ่งจะพัฒนาด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงเน้นว่าดินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกพืชต่างๆค่ะซึ่งเป็นสาระสำคัญค่ะโครงการที่เกิดนะคะหลังจากพระราชดำรัสนี้นะคะก็คือโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวโครงการแกล้งดินและศูนย์การศึกษาพัฒนาตามแนวทางพระราชดำรัสค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะในเรื่องของดินนะคะครับและกลุ่มที่4ค่ะ
4: สำหรับกลุ่มผมครับจะได้เป็นพระราชดำรัสที่4ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคนครับพระราชดำรัสนี้นะครับพัฒนาด้านเศรษฐกิจครับแล้วก็สาระสำคัญของพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันครับก็คือการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับส่วนโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงโครงการช่างหัวมาโครงการเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ
0: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตบมือให้กลุ่มที่4ในคณะเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันนะคะเติมเต็มคำตอบหรือว่าสรุปนะคะเกี่ยวกับพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวกับป่าน้ำดินและคนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะป่าน้ำดินคนนะคะถือว่าเป็นแนวพระราชดำรินะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระราชทานให้กับประชาชนในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะรวมไปถึงนะคะมีวัตถุประสงค์หลักนะคะในการที่จะจัดการนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรนะคะซึ่งโครงการป่าน้ำดินคนนะคะจะประกอบไปด้วย 1. ป่านะคะป่านะคะจะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูและก็การอนุรักษ์ป่าไม้นะคะโดยการปลูกป่านะคะป้องกันการตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึงนะคะในเรื่องของการรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ2นะคะน้ำค่ะน้ำค่ะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะคะป้องกันนะคะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะรวมไปถึงนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใช้น้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ3เป็นในเรื่องของดินค่ะในเรื่องของดินเนี่ยค่ะถือเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินนะคะที่เสื่อมโทรมนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูดินนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของคนนะคะคนเนี่ยค่ะเป็นการส่งเสริมนะคะให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีความรู้นะคะรวมไปถึงมีทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาใช่ไหมคะด้านสาธารณสุขรวมไปถึงในด้านของอาชีพแล้วก็ในด้านของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้โครงการป่าน้ำดินคนมีไหมคะ
5: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสรุปบทเรียนด้วยคำถามนะคะคุณมีคำถามนะที่จะถามนักเรียนนะคะ

0: ามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าแนวพระราชดำรินะคะโครงการป่าน้ำดินคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีโครงการสำคัญอะไรบ้างมีโครงการสำคัญอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทางนะคะตอบหน่อยสิคะหรือว่าเราจะร่วมตอบไปพร้อมๆกันเลยถ้าป่านี้จะมีโครงการอะไรบ้างคะป่าชายเลนมีอะไรอีกคะถ้าในเรื่องของป่าการอนุรักษ์ป่าอ่ะถ้าในเรื่องของน้ำล่ะคะมีอะไรบ้างคะฝนหลวงมีอะไรอีกแก้มลิงอ่ะมีอะไรอีกไหมคะเพื่อนบอกเขื่อนอ่างเก็บน้ำอ่ะแล้วในเรื่องของดินล่ะคะเพื่อนบอกแกล้งดินอะไรอีกคะโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวและในเรื่องของคนล่ะคะอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอีกคะเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะเยอะแยะมากมายเลยตัวมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนถือว่าวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะบอกนะคะโครงการที่สำคัญนะคะทั้งป่าน้ำดินคนได้เลยนะคะว่าโครงการสำคัญในเรื่องของป่านี้นะคะครูสรุปเพิ่มเติมให้นะว่ามีโครงการนะคะเกี่ยวกับปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการป่าชุมชนจริงๆมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเกี่ยวกับน้ำเมื่อกี้เพื่อนพูดแล้วนะคะโครงการฝนหลวงเนาะโครงการแก้มลิงนะคะที่เกี่ยวกับดินก็จะเป็นโครงการแกล้งดินใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนก็พูดเนาะแล้วรวมไปถึงเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โครงการในเรื่องของพัฒนาที่ดินนะคะที่เกี่ยวกับคนก็จะเป็นโครงการในเรื่องของพัฒนานะคะที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะรวมไปถึงโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนครูถามว่าโครงการดังกล่าวส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางครูขอตัวแทนนะคะตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าโครงการที่เราเรียนมาทั้งหมดวันนี้นะคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรคะเชิญค่ะครูเห็นยกพร้อมกัน2คนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ตอบทั้ง2คนเลยนะคะไม่เป็นไรนะ
1: ทำให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติล่ะคะ
1: และประเทศชาตินะครับก็คือทำให้สัตว์ป่านะครับอยู่รอดดำรงอยู
0: ่ทำให้สัตว์ป่าก็คือถ้าเรามีป่าที่ดีใช่ไหมถ้าเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสัตว์ป่าก็จะอยู่ในป่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เติมเต็มอะไรอีกไหมเอ่ยไม่แล้วนะอ่ะโอเคตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะบอกครูหน่อยสิคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะโครงการนะคะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็จะทำให้ประเทศชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีทั้งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะคะโครงการเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะก็ทำให้เป็นฝนหลวงค่ะที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ลดไม่เกิดปัญหาภัยแล้งค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพการงานค่ะก็คือเป็นเกษตรกรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือประเทศชาติจะได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อประเทศชาตินะคะและก็ประชาชนก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะจะส่งผลต่อประชาชนนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเหมือนที่เพื่อนต้นทางพูดเมื่อกี้นะคะและช่วยยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนนะคะในประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาใช่ไหมคะโครงการพระราชดำริที่สำคัญหลายๆโครงการรวมไปถึงนักเรียนได้วิเคราะห์พระราชดำรัสใช่ไหมคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนสะท้อนคิดนะคะเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีผลต่อประเทศชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้และนำมาติดบริเวณป้ายนิเทศนะคะของห้องเรียนของเรานะคะเพื่อ

ที่ถ้านักเรียนนะคะมีเวลาว่างตอนไหนนะคะนักเรียนก็มาอ่านนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมคุณครูปลายทางแจกกระดาษโน้ตได้เลยนะคะต้นทางเดี๋ยวครูแจกให้นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครูให้เวลาประมาณ1 นาทีเรียนลงมือเขียนแล้วก็นำมาติดที่ป้ายนิเทศได้เลยนะคะ

0: ขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนำนะคะข้อความที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดลงในกระดาษโน้ตนะคะมาติดบริเวณป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนของเราได้เลยนะคะอ่ะลูกใครติดแล้วนะคะกลับไปนั่งที่ลูกใครติดแล้วกลับไปนั่งที่เดี๋ยวถ้าเวลาว่างๆเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะลูกนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าหมดแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาค่ะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าไม่มีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งบัตรข้อความหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2บัตรคำหลักการทรงงาน 3. ใบงานที่7เรื่องกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนักเรียนคะถ้าไม่เรียนนะคะไม่มีคำถามครูขอจบนะคะในหัวข้อกษัตริย์นักพัฒนานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้

็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอข้อมูลแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมี

0: แตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
1: ์
0: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยครูศิริยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
1: ็
0: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของพินดามณีได้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
0: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ค
0: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
1: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดร่นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: together. One, two, go. If it is a golden lamb, I will sell it and become rich. Number two. One, two, go. If I flew high, I would see the world from above and help people in new ways. And the last one. One, two, go. If I had known the genie was bad, I wouldn't have touched the lamb. Any groups, these three sentences are different. How? Ring a bell. Go five, ครับ
1: ค่ะในประโยคแรกนะคะจะเป็น conditional sentence type 1ค่ะประโยคที่2จะเป็น conditional sentence type 2ค่ะแล้วก็ประโยคที่3จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะแต่ว่า3 sentence เนี่ยจะใช้แตกต่างกันค่ะ type 1เนี่ยจะใช้ในกรณี possible situation หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้ค่ะ conditional sentence type 2นะคะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation ค่ะหรือว่าปัจจุบันที่ไม่เป็นจริงค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะใช้ past unreal situation หรือว่าอดีตที่ไม่เป็นจริงค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผม good job good job good job so we have conditional sentence type 1 2 and 3 and group 5 said of course this one possible situation present unreal and past unreal so today we going to look at these conditional sentences นะครับเราจะดูถึงความแตกต่างทั้ง3โครงสร้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม Let's check if you can remember if it is golden lamb a golden lamb this is conditional sentence type 1 if I flew high I would see conditional sentence type 2 if I had known I wouldn't have touched this is conditional sentence type 3 okay type 1 wow let's check if you can remember type 1 when do we use type 1 ring a bell group 4 ครับ type 1 when do we use type 1
2: possible situation
0: possible situation or in Thai
2: สถานการณ์ที่เป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ Can you remember the structure
2: if บวก subject บวก verb 1 comma subject บวก will บวก verb infinitive
0: correct 3 point นะครับผม good job giving hand to group number 4นะครับผมไทยวันเราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเช่น if he exercises every day he will lose weightif subject verb 1 comma subject will infinitive verbs what about this one type 2 when do we use type 2 group 3 ครับ
3: present unreal situation
0: present unreal situation can you remember the structure if followed by
3: if followed by subject
0: and
3: verb
0: 2
3: subject
0: commas
3: ubject would and verb infinite
0: and infinitive verb it is the correct answer giving hand to group number 3 3 points นะครับผมสถานการณ์ present unreal เหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันเช่น if I were a living toy I would travel everywhere ถ้าฉันเป็นของเล่นที่มีชีวิตนะฉันจะไปทุกที่เลยนะครับ toy story นั่นเองนะครับใครจำได้นะครับ and the last one conditional sentence type 3 when do we use itGroup 1 do you want to try? Okay, Group 1 ใน Group 1บ้าง Group 1ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้นะครับผม Group 1 Group 1
4: Past unreal situation
0: Past unreal situation หรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตใช่ไหม Can you remember the structure?
4: If followed by subject followed by had verb 3 comma subject followed by would have and verb 3
0: would have and verb 3 Give a big hand to group number 1 3 point นะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ใครจำได้ว่าใน conditional sentence ทันครับไต้หวันนะไต้หวันเดี๋ยวครูย้อนกลับไปไต้หวันให้นะครับไต้หวันครับเราใช้ will what can you use instead of will ring a bell ครับ go one again go one again ครับ go one instead of will
5: can me and must
0: can me and must okay correct give me hand to group number 1 2 point นะครับผมAnd this one, conditional sentence type 2. In type 2 and 3, we have would. What can we use instead of would? Ring a bell. Group 2, ครับ. What can we use instead of would?
6: Could, should, or might.
0: Could, should, or might. Giving hand to group number 2, 2 points. นะครับผม And in conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2. Condition. Condition. We use only one verb to be. Verb to be is, am, are, was, were, and been. But in type 2, we use only one verb to be. What is it?Group two again, ครับ Group two again, ครับผม
5: Use verb for all subject ครับ
0: Use verb for all subject Giving hand to group number 2 point นะครับถูกต้องนะใน type 2หรือเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แค่ verb เป็นตัวเดียวเท่านั้นใน verb to be นะครับผมโอเค Let's check this one everybody Everybody, I have this sentence for you. This sentence for you. Can you read it together? One, two, go. If it's sunny tomorrow, we are picnicked in the park. นะครับผม So, everybody, I think you have a board on your hand right now. นะครับนักเรียนต้นทางมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเขียนลงสมุดนะครับผมให้นักเรียนลองเติมเต็มประโยคนี้โดยใช้ conditional sentence type 1, 2, or 3ลองเขียนเลยครับผมเดี๋ยวครูจะนับแล้วยกพร้อมกันนะครับดูซิว่าใครถูกเอาไปเลยครับ2คะแนนนะครับผมใครถูกไปเลย2คะแนนนะครับผมลองดูซิว่าเราจะใช้ type ไหนดีนะครับ 1, 2, or 3นะครับผมเราอยากรู้ว่าใช้ type 1, type 2, type 3อย่างไรเราต้องดูที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไปได้เป็นเหตุการณ์สมมุติปัจจุบันหรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับนักเรียนไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับผมคุณครูวงเล็บกริยามาให้สีชมพูซึ่งเราต้องเปลี่ยนกริยาตัวนี้ให้ถูกโครงสร้างนะครับถ้าเป็น type 1 verb 1 verb infinitive type 2 will would อะไรเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับลองเขียนลองเขียนนะครับผมเสร็จแล้วลองเช็คนะครับยังไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราให้บอร์ดละ1คะแนนดีกว่านะครับถูก2บอร์ดก็2คะแนนถูก3บอร์ด3คะแนนเลยโอเคไหมถ้าเราคิดว่าคำตอบของเพื่อนในกลุ่มไม่ถูกต้องเรามั่นใจของตัวเองเราก็ยกแตกต่างจากเพื่อนได้นะครับคิดดีๆนะครับอันนี้คุณครูเตือนแล้วนะครับอย่าสับเข้านะครับข้อนี้ดูดีๆนะครับว่าใช้ท้ายไหนเลือกท้ายเสร็จแล้วเราค่อยเลือกโครงสร้างเสร็จยังเอ่ย Have you finished? Have you finished? โอเคนักเรียนไปทางน่าจะได้หรือยังครับได้หรือยังครับ So give you 10 seconds 10 9 87 6 5 4 3 2 1 Okay, everybody rest. Okay, let me check. So, group 1, do you want to show? If it were, if it was, if it been, if it be, if it be, if it be, if it be, if it were. I mean, okay, group 1, do you want to show? Okay, no, นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะ put it down นะครับ so let's see the answer นะครับผมคุณครูมีคนที่คำตอบถูกต้องในใจแล้วนะครับบางกลุ่มบางคนนะครับผมเขาบอกว่า if it be sunny tomorrow ถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้ we have a picnic จะไปสวนสาธารณะถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้เป็นไทป์ไหนครับ one two or three one คือมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นแล้วโอกาสเป็นไปได้ condition ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งresult ต้องเป็น will บวก infinitive will บวก infinitive คืออะไรครับ will infinitive ของ have คือ have ต้องเป็น will have แล้ว verb ช่องที่1ของ be คือ it is นะครับผม it is นะครับผม so there's only one group นะครับ3 point นะครับผม3บอร์ด3คะแนนนะครับผมถูกต้องนะครับ verb ช่องที่1หรือว่า verb ช่องที่1ของ be คือ is นะครับผม okay everybody read the sentence together if it is one to goIf it is sunny tomorrow, We will have a picnic in the park. Okay. อ่ะได้ข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเป็นการวอร์มอัพนิดนึงก่อนนะนักเรียนไปทางพร้อมนะครับ So now we going to do the activity speedy quiz. Everybody shout. Everybody clap. Everybody shout. Clap. Shout. Everybody clap. Shout. Clap. So in this speedy quiz, I will have the sentence like the sentence before. นะครับมีประโยคให้เหมือนกับ sentence เมื่อกี้นี้แต่ this one is speedy quiz. So we have limited numbers of winner. นะครับมีให้จำกัดสำหรับคนที่ถูกนะครับเราจะไม่ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว only the first 7 boards นะครับ7คนแรกที่ตอบถูก7 board แรกที่ตอบถูกนะครับจะได้ไป1คะแนนในข้อนั้นนะครับ so if you answer correctly you get 1 point and you can change the answer until it hits 7 people or 7 team นะครับผม so the student back home นะครับ you can write on your paper or you can write on your notebook it's okay นะครับพร้อมนะครับข้อแรก7บอร์ดยกก่อนถูกครบ7คนก่อน1คะแนนครับ7คน if I say correct you get 1 point if I say incorrect you give another try if I say almost you try you give it another try okay the first item so in the first item I will make it easier for you นะครับในท้ายแรกในข้อแรกนะครับคุณครูจะช่วยเราด้วยนะครับโดยการให้ประโยคแล้วคุณครูจะให้ type ด้วยโอเคไหม conditional type 1 2 or 3โอเคไหม let's see if I have more free time I learn to play the pianoIf I have more free time, I learn to play the piano. Conditional sentence type 2ครับ Conditional sentence type 2 type 2โครงสร้างอะไรนะต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วใครความจำดีนะครับใครความจำดีต้องเปิดสมุดเทียบเลยครับผม type 2ใช้อะไรนะ type 2ง่ายๆเลย type 2คู่กับ verb 2ต้องมาแน่ type 2คู่กับ verb 2โอเคครับThe first seven groups, you can rest นะครับถ้าเสร็จแล้วยกได้เลยครับ

correct almost ของต้าน correct almost correct almost almost correct correct almost almost almost correct correct correct โอเค that's it นะครับครบแล้วนะผมconditional sentence type 2ต้องเป็น if I ตามด้วย verb ช่องที่ verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ของ have คือ had แล้วก็ด้านหลังต้องเป็น I would ตามด้วย verb infinitive ก็จะได้ if I had more free time I would learn to play the piano นะครับไม่ต้องมี verb นะครับเพราะว่าไม่มี verb to be ในที่นี้นะครับไม่มี verb to be นะครับไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี verb นะครับผม1คะแนนนะครับนะครับกลุ่มไหน2บอร์ดก็2คะแนนกลุ่มไหน3บอร์ดก็3คะแนนเลยโอเคนะข้อต่อไปนะครับยังให้ type อยู่นะครับข้อต่อไปยังไม่ยากนะครับพร้อม everybody shark everybody shark shark ให้โอกาสดูโครงสร้างของทั้ง3 type อีก1รอบก่อนเราทำข้อต่อไปนะโครงสร้าง1 type จำง่ายๆครับถ้า type 1มี will type 2มี would type 3มี would have แค่นั้นนะครับมันจะเรียงง่ายขนาดนั้นนะครับThis sentence, ready? 1, 2, go. If the movie starts at 7 p.m, we be home by 10 p.m. If the movie starts at 7 p.m, we be home by 10 p.m. Conditional sentence type 1ครับ easy

นักเรียนปลายทางก็ค่อยคิดนะครับเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกได้เลยครับ99% ยังไม่มีใครได้นะครับยังไม่มีใครได้บางทีผิดนิดๆหน่อยๆผิดนิดเดียว almost นะครับเกือบแล้ว almost นะครับ almost นะครับผมไม่มีใครถูกเลยนะครับ almost นะครับนิดเดียวนะครับ almost นะครับผมยังนะครับยังไม่มีใครได้เลยหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับผม 99% นะครับ 99%Almost นะครับ Almost นะครับผมยังไม่มีเลยไม่มีใครถูกเลยงั้นใบให้ต่อ Almost นะครับใบให้ต่อนะครับผม Type 1โครงสร้าง Verb 1เนี่ยเราต้องดูประธานด้วยนะครับ Verb 1เราต้องดูประธานด้วยเสมอนะครับฝั่งนู้นก่อน Correct ครับcorrect ครับ correct ครับ almost will not be we need be correct almost be we need be not by becorrect okay and be not by home by correct นะครับผม that's it นะครับหมดแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วอ่านนับคะแนนแล้วเขียนแล้วก็ฝนให้ตัวเองด้วยนะครับผมข้อนี้นอกจากเช็คเรื่อง conditional ต้องเช็คเรื่องความแม่นของ subject verb agreement คือประธานและกริยาต้องผันตามกันด้วยเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่1ประธาน the movie มีกี่เรื่องครับ the movie 1เรื่อง start เลยต้องเติมS ด้วยนะครับ start เลยต้องเติม S ด้วยนะครับ at 7 p.m. we result ต้องมีท้าย1ต้องมี will be นะครับ will be infinitive verb นะครับผมโอเคใครได้คะแนนเขียนลงไปเลยข้อต่อไปยากแล้วนะครับเพราะคุณครูจะไม่ให้ condition คุณครูจะไม่ให้ conditional sentence type มานะครับคุณครูจะไม่ให้ type มาค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับผม 1 2 goIf he study harder, he aced the exam last time, in the past, last time, okay, last time. มีท้ายเดียวที่ใช้กับ last time, ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตครับผม, last time, ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับใครจะได้ครับนักเรียนปลายทางค่อยๆคิดนะครับนักเรียนต้นทางcorrect ใครเสร็จแล้วยกเลยครับผมcorrect almost นะครับ verb 3 for est correct almost นะครับ type 3 would have almost correct correct okay would have we need would have correct we need had verb 3 almost correct นะครับ one more board correct
correct นะครับผม correct โอเค that's it นะครับหมดเวลานะ

ผมอ่ะ This is conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 so the structure if he study we have to change it into if he had studied harder he would have aced the exam last time okay don't forget to color your score นะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสี next one ready next one if I be a superhero I fly around the world you see this one type 1 type 2 or type 3 if I a superhero I fly around the world superhero type 1 type 2 or type 3ตอนที่เรียนผมบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูเป็นนกได้อันนี้แบบถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ if I be type ไหนนะคิดได้ดีนะครับค่อยๆคิดนะครับยากนิดหนึ่งAlmost นะครับ99% 99% นะฮะ no b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b no b is infinitive verb we need verb 2 we need verb 2 almost correct okayCorrect almost ต้นข้าวดู almost no verb 2 of be verb 2 of be fly we need fly correct almost correct okay and correct นะครับผม correct นะครับท้าวทราบหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเค so conditional sentence เหตุการณ์สมมุติถ้าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ type 1 type 2หรือ type 3ครับเหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ type 1 type 2หรือ type 3 type 2Type 2ต้องโครงสร้างอะไร if I verb ช่องที่ verb ช่องที่ไหนครับ Type 2 verb ช่องที่2ของ B คือ was กับ were แต่ครูบอกว่าใน Type 2จะใช้แค่ were อ่ะ superhero I would ตามด้วย infinitive verb I would fly around the world นะครับผมอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป next one take a deep breath นะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับเลือกดีๆว่าจะใช้ type 1, type 2, or type 3 and the question is if she know about the party she wear a nicer dress on your last birthday ตรงคำว่า on your last birthday ถ้าเราบอร์ดเขียนไม่พอเราไม่ต้องเขียนได้นะครับคุณครูให้นะครับ on your last birthday นะครับไม่ต้องเขียนได้ on your last birthday แปลว่าอะไรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมีท้ายเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอดีตนะครับท้ายไหนอ่ะลองเลยนะครับผมด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนแค่2อันบนก็พอนะครับผัน3ช่องใครไม่แม่น3ช่องจะยากหน่อยนะครับผมค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับเอาถูกไว้ก่อน type 3ลายมืออัดยาวกันนิดหนึ่งเอาใหม่ครับโอเค correct almost ต้นข้าว can you show the answer one more time โอเค correct almost นะครับ type 3 we need had verb 3 almost had verb 3 type 3 we need had for type 3Type 3ต้องมี had ด้วย We need had Correct นะครับผม

โทษดีๆครับผม we need hat for Thai tree we need hat correct we need hat for Thai tree correct done correct we need would have we need would have had not has not had correct okay she would have worn and I said okay correct would have sorry she would worn no นะครับ would have worn correct almost correct นะครับผมโอเคทามทราบแล้วทามทราบแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้จะยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นใช้ไหนครับใช้ไหนสมมุติในอดีตใช้ three if she know ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็น if she had known she where เปลี่ยนเป็น she would have ช่องสามของ where คือ where were worn ถ้าเขารู้เกี่ยวกับปาร์ตี้ในวันเกิดตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะใส่ชุดที่ดีกว่านั้นไปนะครับโอเค now everybody don't forget to color the score นะครับอย่าลืมนับคะแนนระบายสีด้วยนะครับ so now everybody shark everybody sharkShark. Clap, clap. In worksheet number 11, sentence completion, I want you all to do the same. Write the verb form and then write the type 1, 2, or 3. Okay? ในใบงานที่11นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้ถูกต้องและอย่าลืมระบุ conditional sentence type ด้วยว่าเป็น type 1, type 2, หรือ type 3ครับหัวหน้าห้องของต้นทางนะครับเดี๋ยวจะช่วยคุณครูแจกใบงานนะครับ NorthWould you mind passing this one to your friends? Okay. Thank you. นะครับ So give you some time to do this activity. นะครับผมเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนนะครับใบงานนี้นะครับว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับนักเรียนปลายทางถ้าได้ใบงานแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะครับผม

Okay, everybody. How many items do you have? How many items have you finished? เสร็จกี่ข้อแล้วครับสองสามข้อโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปด้วยกันก็ได้นะครับผม So the first one, if it be sunny tomorrow, we have a picnic in the park. ไปแล้วข้อนี้เราทำไปแล้วท้ายไหนครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้เราจะไปปิกนิกกันท้ายไหนครับท้ายวันโครงสร้าง If it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Type 1. เช็คคำตอบตัวเองถูกหรือเปล่านะท้าย1คือ B เป็น is นะครับแล้วก็ have คือ will have โอเคท้าย1นะครับผม Number 2นะครับนักเรียนปลายทางตามกูทันไหมครับผมนักเรียนปลายทางนะครับ Number 2 If he study harder, he aced the exam last time.We have time expression last time. It's happened in the present, in the past, or in the future. Last time, present, past, or future. Past เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ type 1, type 2, or type 3. อดีต type 3ยาวๆสุดเลยยาวๆสุดก็โครงสร้าง If he had studied, he would have aced the exam last time. Type 3. เช็คคำตอบของตัวเองนะครับ If he had studied harder,He would have aced the exam last time. Okay. ถูกไหมครับใครยังไม่ได้ทำนะครับเช็คตามคุณครูได้เลยนะครับ We would have aced. นะจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์สมมุติในอดีตหรือท้าย3โครงสร้างจะยาวสุดนะครับโครงสร้างจะยาวสุดเลยนะโอเค Let's see next one. Number 3. If I be a superhero, I fly around the world. Can you remember?Type 1, Type 2, or Type 3? Type 2, เหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันใช่ไหมครับ So we have, if I were a superhero, I would fly around the world. Type 2. If I were a superhero, I would fly around the world. Type 2, เหตุการณ์สมมุติNext one.Number 4 if I win the lottery I buy a mansion mansion คือคฤหาสน์นะครับ like a very big house a very big house if I win the lottery I buy a mansion with a pool จะซื้อแมนชั่นเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ type 1 type 2 or type 3 เหตุการณ์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ type 2เหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับผมIf I won the lottery, I would buy a mansion with a pool type 2นะครับ If I won ช่อง2 I would buy นะครับผมบางคนบอกว่าคุณครูมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงปัจจุบันนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงเลขท้าย2ตัวไปแล้วถ้าถูกรางวัลที่1มีโอกาส1ในเท่าไหร่ถ้าถูกเลขท้าย2ตัวโอกาส1ใน100 3ตัวคือ1ใน3ตัวคือ1ใน 1,000 ถ้าถูกรางวัลที่1กี่ตัว6ตัวก็คือ1ในล้านนะครับรางวัลที่1 Number 5 If they arrive earlier last night they get better seats at the concert last night อีกแล้ว last night ท้ายไหนนะครับ last night Type 3ใช้ยาวๆเลย had arrived would have gotten sorry นะครับคุณครูคุมสีส้มไม่หมดนะครับตรงนี้ I would have gotten ตรงนี้นะครับผม I would have gotten ช่อง3และข้อ6นะครับ If she know about the partyShe wear a nicer dress on last birthday. อันนี้ตอบไปแล้วนะครับข้อ6 If had known about the party, she would have worn nicer dress on your last birthday. โอเคเนาะ Type 3เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับ Type 3เหมือนกันยาวๆสุดเลย Had known แล้วก็ would have worn นะครับนั่นเนี่ยสามารถเก็บใบงานนี้ไว้อ่านสอบได้นะครับอ่านสอบได้ Had known แล้วก็ would have worn

0: That's it? Okay, I think we do have one more item. Number 7. If she finished her homework early, she watched her favorite TV show. นะครับผมเดี๋ยวข้อที่7 Number 7, number 8, number 9, and number 10. I give you as an assignment or homework to complete it at your home, at your house or at home. Okay. So, item 7, 8, 9, and 10, 4 items. Please do it as your homework, okay? นักเรียนปลายทางนะครับข้อที่7 8 9 10นําไปทําต่อให้เสร็จเป็นการบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมOkay, everybody, let's review conditional sentence type 1, 2, and 3. When do we use conditional sentence type 1, 2, and 3? Type 1 for possible situation. Type 2 for present unreal situation. And type 3 for past unreal situation.So which one do you like the most? ท้ายไหนที่เราชอบที่สุด1 2หรือ3 Possible situation เป็นไปได้นะครับผม If I finish the class early you will go to play basketball for example นะครับผม type 1นะครับ Okay and the structure นะครับ Don't forget to review it by yourself revise and review it okay อย่าลืมไปจำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับถ้า type 1 verb 1คู่กับ will type 2 verb 2คู่กับ wouldtype 3 had verb 3คู่กับ would have verb 3 all right see next time we going to talk about the new topic time to play sport number 1 time to play sport number 1 and the teacher you can download the worksheet number 12 the basketball tournament the basketball tournament from www.dltv.ac.th okayLet's see, everybody. Everybody chuck. Everybody clap. Chuck clap. clap chuck. Ah, wow, good job. All right, everybody, I have a quote from T.S. Eliot, a poet, essayist, and playwright. He said, the remarkable things about television is that it permits several million people to laugh at the same jokes and still feel lonely นะวันนี้เราเรียนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับยูนิตของtelevision เกี่ยวกับรายการทีวีนะครับซึ่งอีเลียดบอกว่าทีวีโปรแกรมหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะมันสามารถทำให้คนนับล้านคนเนี่ยหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้ในขณะที่พวกเขาแต่ละคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามนะครับผม alright everybody don't forget to check your televisions or TV programs back home นะครับ and let's find what's your favorite นะครับ everybody do you have fun today
1: yeah
0: are you having fun
1: yeah.
0: okay so let's enjoy the day have the good rest a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher

0: ที่ไซด์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปเลยน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight S U N L I G H T sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนู้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour S O U R sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โอ้อเมริกันบิวตี้งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอกอเมริกันบิวตี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet S W E E T sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ป

ของด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้ง

ร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลาง

เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: ันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยว bitter b i t t e r bitter ขม sweet s w e e t sweet หวาน taste t a s t e taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาติเนี่ยครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเ
1: ฮ้ยเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาไงมึงฟังดูแบบ ธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร ต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์กินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยคร
0: ับ
2: จะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10 บาท
0: ลด10 บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบางจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย1ครั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลยกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี่

0: เออจริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็ใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับNoise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจบโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ผู
0: ้ชายคอสั้นเฮ้ยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ ยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
4: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
2: วยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
5: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
5: ่ะ
2: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงจริง
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
5: บ้าเหรอ
2: บ้าเหรอ
5: ของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: ผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
5: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
4: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
2: แ
4: ล้วก็เลย
2: โปสำหรับปารูรูมันจะแบบว่า
4: ใช่
2: แบบ
4: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
5: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: แ
5: ต่
2: เพื่อให้โอ้
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะใช้แผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
4: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
4: มัน
2: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
5: เรามีผู้ช่วย
2: แน่
5: ครับ
2: ไม่ทำเองฮะ

0: ปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: ไปต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหรอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
3: ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได้
3: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูนฮะปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช
3: ่เออเรากลัวเปิดดูก่อน
1: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นใช้จริงๆครับ
1: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรแป้นก
1: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
1: พอจะได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่น
0: อ
1: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
0: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะซ่อยใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือ

0: ปูน
1: ใช่
0: มันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
0: ้ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวถ้าไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก
2: ่
0: อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
2: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
2: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหหรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: นี่หนักเหนียวหนักทน
0: อ
2: ึด
0: ใช่
2: ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: ซีลาย
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
2: โอ
0: ้นะหรือว่ากาว
2: ไนไน
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไม่ได้
2: บางทีโคมัน
0: ร
2: ับไม่ได้อะ
1: ค
2: ่ะ
1: ครับ
2: มีการปกป้อง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
2: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
2: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: คุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ได้ดูแสดงมากเลยได้ไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
1: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
1: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
0: โป๊แล้วก็ขัด
1: รอยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียนอ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่หมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
0: ได้
1: แค่นั้นพอครับ
0: ได้
1: อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช
0: ่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ถูกต้องกระซีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไว้นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้การแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึก
1: เหมือนกันไปครับจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผ่นปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
2: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
2: อมรินทร์ทีวี

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: นี่เป็นโจรมาป้นแล้วเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โอ้เห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดชัดเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสัตว์พวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำกันเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้าค่ะขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินข้าวโพดอร่อยมั้ง
0: ไ
1: หม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: ทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาละชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับ
0: ออ
1: พอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดอันน่ะเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พิกตา
0: ณตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: น
0: อกจากปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึงเราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหน แล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
3: ้อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
3: ่อ
1: เพื่อจะเอามาขาย
3: ม
1: ีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู
3: ่
1: ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่เกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมากเจอ
3: เหลือไหมนะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
1: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
3: ขายดี
1: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค์
3: ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
1: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
3: เราก็เก็บดิ
1: เออแล้วเราก็เลย
3: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
1: เอามะนาวเทใส่กระบะ
3: หลังรถ
1: เอาตะกร้
3: า
1: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยัง
3: โ
1: อ้พูดอย่างนี
3: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
1: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
3: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
3: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
3: เริ่ม
1: มีเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
3: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
3: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสือนอนกับแผง
3: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
4: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแหละข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้และประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียเหมือนกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งท่านี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม่ในการห้างค้าปลีกค้าส่งท่านี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200 โล
1: 200 โลสบายไหม200 โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200 โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าเราปิดทำไม
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี้
1: ไม่เคยเจอว่าเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
1: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
1: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
1: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียง
2: กันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
2: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนด

0: มันเกินยังไงเขาอะไรตรวจแต่ว่าคุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกเออถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมโอ้โหเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็กที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแพ็กที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี
1: ้
0: ก็ไม่เป็นไรเขาอนุโลมให้
1: อนุโลมไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP แล้ว
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโอ้ออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นอะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ
0: ้ะตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุมปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลยอยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรแล้วทำไมจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดหนึ่งว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่า GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มา อีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ยังไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กกถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ย

0: นี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คุณง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนึงเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึงสิ
0: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่าม
1: ัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังค์โจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปไปไปไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่อะไรครับ
0: ถึงได้จิ๋วก็หลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
0: ที่
1: มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะนะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผาสองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพสูตรต้องรู้ด้วยมันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกิน

0: ใบขี้หมูเหม็นนะจะไปกินไม่ได้หรอ
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3วัน
1: 3วัน10วัน
0: 10วัน
1: มาถึงนี่20วัน
0: 20วัน
1: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วครา
0: วนี้อ้าวอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าพูดถึงผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25องศานะฮะ20ถึง25องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกทั้งดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไทโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ไทโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพืชใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดตกได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกับเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำเจ็มจะดำเจ็มว้าวมากมา
1: ครับผ
0: ักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมันอ่ะสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันน่ะเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
3: ราดเลย
1: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
0: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: เขาชอบมาก
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
1: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
0: เรื่อง
1: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
0: ดีกว่า
1: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
0: ถ้าระบบน้ำเลย
1: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
0: มันมาเองเลย
1: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีก มันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
0: ราคาปลูกดินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
1: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
0: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
1: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการ Green Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
0: Green Oak
1: Red Oak นี่คือสีแดง
0: Red Oak
1: แล้วก็จะมีผักคอส
0: ผักคอส
1: Butterhead
0: Butterhead
1: Finlay
0: Finlay
1: Red Coron
0: Red Coron
1: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
0: ตัดได้
1: แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: แต่กินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับ Red Oak คือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
0: อายุเกิน
1: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
0: ถ้าให้น้ำ
1: เหมือนกัน
0: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
1: ครับ
0: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
1: ต้องเรียนรู้ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
1: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
0: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได
1: ้
0: สลับปลูกสลับขนาด
1: ใช่ครับ
0: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีมากๆเลย
3: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

0: รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ
1: นี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่ๆ
2: อันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อก
1: ๆใช่
2: คือเราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
2: กรีดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันแล้วยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่านี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
2: ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
2: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
2: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีน
1: แ
2: ย่ไม่เหลือจริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
2: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหม กวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
2: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
2: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
2: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
2: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะที่เนี่ยเปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
3: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
2: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการทำเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
2: ใช่ครับ
1: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่าร วยประมาณนึงแล้ว
2: ยังแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
1: ไม่อานาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
2: อันนี้
1: ได้ชุบ
2: นิดหน่อยชุบมา
1: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่า เราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: เออถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตยังไงหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
2: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
1: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
2: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
2: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
2: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลย
1: เออ
2: แต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
2: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
0: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างหลักที่ใช้ในการ

ำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำคาคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transportation p l a n t t r a n s p o r t a t i o n plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาราก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาราถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

ดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

เฮ้ย

0: โอ้อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: จริงๆเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็น

0: ยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
1: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่าเออยังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมาลองดู
0: ก็อยากมาลองว่าเออชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
1: สนุกสนุกนะพอได้ย่ำโคนเราชอบย่ำโคนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
0: ก็สนุกดีค่ะอย่างเรียนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนเองอะค่ะ
2: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพะวงว่าแบบอนาคตเราอาจจะต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
3: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
4: เอามือนิ้วชี้ติดตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
3: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
1: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดอะเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงเหมือนเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมาก

0: โดยที่ว่าเอาศาสตร์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
1: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
2: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูที่มันจะได้ผลไหม
3: แล้วมันได้ผล
2: ก็ได้นี่นา
4: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
5: ไปปลูกกันมันก็ดีได้กินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี่ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันหน้าหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
4: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
5: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่ง 1,000 กว่ามั่ง 800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
2: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส่
0: พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
2: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
5: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
4: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: จากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารค่ะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
1: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์บ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
0: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่อะค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
1: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

0: เมล็ดพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมาก

ด้วยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI EG แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูก

เราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย

0: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
2: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
3: พวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
0: ให้พี่เขาพาไป
2: โอเค
4: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่
6: ต้องเป็น
5: ร
6: ูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้เ
3: จอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ยไปแล้ว
5: เจอแล้วเหรอคะ
6: เจอเลย
7: ต้นนี้
8: ก็ใช่
9: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
10: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
8: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
11: นี่คือมันจะโตได้อีก
12: มีขน
8: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
12: นี่ค่ะ
8: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
12: ได้ค่ะ
9: งั้นดึงออกมาไม่ได้หรอ
8: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
12: ว่าเหรอพี่คะ
13: แล้วต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
14: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
9: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
12: แล้วขนมันนิ่มมาก
9: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
15: มันมีเมล็ดของมัน
9: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
15: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
14: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะ
9: เย
8: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
9: ได้ค่ะ
8: ไปเลย
9: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
16: หลังจากที่เดินป่ากันมา
8: เหนื่อย
16: ค่ะแตกจุด
9: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
8: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
9: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
12: ต้นอะไรเนี่ย
9: เหมือนยังไงอะคะ
8: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
9: โอ้ได้ค่ะ
16: ได้เลยค่ะ
9: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนนู้นยังไง
16: ใช่
9: เป็นใบไม้แบบนี้เก่งปะ
17: ลึกๆแ
12: มนดู
14: ไม่ต้องขยับมา
15: ของใช้มันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
9: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
15: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
9: เสียดาย
15: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
9: ได้
18: ไปด
9: ู
18: ก่อน
9: ไหนเอ่ย
15: ตรงนี
9: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
8: ใช่ค่ะ
15: เก็บเลยมีใบใหญ่ๆนี
9: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
8: ่
9: ะ
8: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเนี่ยแม่
9: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
8: ได้ค่ะ
12: ก็ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
9: โอเค
8: เก็บเลยอันนี้ใบแก่เนี่ย
9: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
8: เก็บเชื้อเขา
9: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
8: เก็บแล้วได้ครับ
9: ได้เหรอ
8: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
9: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
8: เก็บ
9: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กเป็นคนเยอะ
8: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
9: อันนี้น่าจะได
8: ้ได้ครับได้
9: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
8: เยอะได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
9: แล้วก็มี
8: ต้นนู้นกัน
9: มีเหมือนกันเหรอคะ
8: มี
9: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอะ

0: หอมถึงนี่เลยนะ
1: กินข้าวลูกกินข้าว
2: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
3: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
0: เผ็ด
3: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
4: อร่อยนะเน
0: ี่
4: ย
0: จะลองชิมดูนะคะ
5: มันเผ็ดนิดน
3: ึ
5: ง
3: ใช่ไหมอะไร
5: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงไ
2: หมเผ็ด
6: กดกันครับ
0: อันนี้อันนี้เหรอ
4: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ
3: ่
4: ะ
3: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
0: กินได
3: ้กินได้เก่งอ่ะ
0: นิดหน่อย
3: นิด
0: หน
3: ่อย
7: พี่ไม่ชอบ
0: เร็วเร็ว
3: จิ้มอะไรนี่คะ
5: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
0: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข่
5: เยอะค่ะ
0: ผมขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
5: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
3: เผ็ด
5: ขอบ
3: คุณค่ะ
0: กินแตงโมจิ้มรับไหมแตงโมจิ้มเลยขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
3: ขายเผ็ดยังไม่เคย
0: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
3: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
0: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
3: จะมีชุบแป้งทอดม
0: ี
3: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
0: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
8: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นเลยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
0: ได้ค่ะ

0: ใบหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ power ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนอย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มัน
1: ป
2: ังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยไม่ได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้ว
0: ได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็ใส่
2: น้ำในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
3: ขาดเหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นพีป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้วอ่ะ
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
2: ้ลองให้ดูเฉย
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: นมสดหอมเ
0: ล็กมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากัน
2: อ๋อค่ะ
0: เข้าก
2: ัน
0: ลองทำดูลองทำดู
2: เว้ย
0: เอาสั้น
2: สั้นสั้นคูให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคูให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: ใช่แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
2: เรายังไม่ได
0: ้ไปขอ
2: ยังไม่ได้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น
1: น้ำอ๋อก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีน้ำกะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
2: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได
2: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
1: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: พาวเวอร์
3: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง
0: แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
1: พอไหม
2: ควายเหนียว
1: มือปีมือเลย
2: แล้วก็บีบปูด
1: ของบุญขึ้นออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
1: ่ยังไม่ออกยังไม่มาพาวเวอร์เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยยังไม่ออกเลยสักนิดนะเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
5: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่ได้กินใบเตย
5: พาวเวอร์อยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
2: ขยี้
5: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่ละ ได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
2: หอม
3: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
5: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
2: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
2: ขยี้หรือเหมือนเดิม
5: ของเรา
0: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
5: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากรอง
1: โอ้ยผมม
2: ัน
1: ก
2: ินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินมันมันดีกว่า
0: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและ
5: เราจะ
2: กินเหม
0: ือ
2: น
0: ใส่มาเลย
5: กินจริงๆ
0: เทเลย
2: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
5: ยกมือลื่น
0: นั่นแหละ
5: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคั่นกัน
5: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
2: ส้มเย็นเป็นไร
0: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล้ว
1: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
0: มัน
5: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ค่ะ

0: อุ้ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไหนเสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
2: มันยังได้อีกนิดนึง
0: ได้นิดนึง
2: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
2: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วเอาใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
2: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
2: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
1: เทลงมาเลยไหม
2: อาการร้อนในกับไข้ขึ้น
1: เทลงมาเลยเทเล็กนี้ใช
2: ้
1: ช้อน
2: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
1: อุ้ย
2: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแก้ปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
2: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
1: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
2: นั่นไงเล็กๆ
1: เวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
2: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
0: ้
2: แล้วที่มันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปปลูก
2: ขอพี่เขา
3: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
2: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะโอเคดูๆอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี่ย
0: ตักอันนี้ใส่
2: นะเป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
0: ว้ายพีซถ้ามันไม่สวย
4: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: แห้งแล้ว
0: แห้งแล้วกินได้แล้วกินได้แล้ว
2: นี่อันนี้แห้งแล้วอุ๊ยพี่เฟย์เร็วๆค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์
2: กว่าน้องป้าลองชิมดูนางแหมเล่นมุกมีคนรับมุกเนี่ยดีเราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยค่ะเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
2: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ยแต่สักอะไร
5: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือ
1: เย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
1: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
1: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อร่อย
1: อ
2: ันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิ้ลด้วย
1: โอ้ยเยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
2: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟุตสลัด
1: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
2: มันเป็นยังไง
1: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำ

0: ต่ตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
0: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นบ้านลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
2: แข็งมาก
0: หมาน้อยครับชิมดู
2: นิดหน่อย
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
3: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
0: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
3: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
3: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
1: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
0: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้พุทธสลัดหมาน้อย
3: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย
0: ทำลงเลย
1: อึ๊บโหยความเลยความเลยตั้งความเลยอึ๊บ
2: สโนว์แมนมันต้องเหนือหมายไรเอ่ย
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมเต๋าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ อ้าวเต๋า
1: ถึงนะคร
2: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็ปุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้ปุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ย
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่

0: พยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
1: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับพ่อดอน
0: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
1: ครับ
0: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
2: หมดไป
0: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะนี่คือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
2: ส
0: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
0: มีเจ้า
2: พูดถึงเตียงกันไว้เลยเออเตียงไว้เลย
0: น้องเก่า

0: ไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
1: โอ้ยตายแล้ว
2: นี่
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคเทเรเชสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจาก

0: อุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เ
1: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
3: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
3: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะฉันบอกป
3: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
2: แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีโพธิ์สราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ย เขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็ขาดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดๆไปครับ
9: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
10: Jooks
9: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัย

0: ำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

0: นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโ
0: อ้น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงเหรอครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยเลยว่าการสอนเกษตรวิทย์กับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้เสร็จแล้วครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับสวัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่าครับ
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล้วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์มันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
3: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้าน

0: ับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
2: โรงเรียนนี่คือ110ไร่เหรอฮะ
0: 110ไร่นะครับโ
3: อ้ใหญ่บะเลอร์เทอร์
0: 3งาน81ตารางวานะครับ
2: เยอะเลยฮะ
0: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
2: กาสอนกสิวิทย์นี่มันมีความหมายมั้ยครับ
0: อ๋อมีความหมายครับกาสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
2: ับ แปลควายกาสอนควาย
0: กสิก็ย่อมาจาก
2: ก
0: สิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
3: ความ
2: ร
3: ู
2: ้รวมเป็น
3: กาสอนกะสิ
2: วิทย์กาสอนกะสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
0: ครับในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
2: ้
3: ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
2: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
3: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
0: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
2: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
0: ครับ
2: วิชาไถนา
3: วิชาไถนา
2: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
0: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขา อย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
2: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
3: สัมผัส
2: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
2: อ๋อผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
2: อยากเห็นยัง
3: อยากเห็นครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
3: ไปเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: ลูกดอนครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โ
0: อ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะ
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมเล่าเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: ใช่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่างกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ฝึกง่ายครับ
4: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
4: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาจะฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
4: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
4: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่นิคม
1: ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไม

0: ต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
1: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
1: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอ่ะดิอันที่2ก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
1: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
2: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
1: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
3: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไป
0: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบจับจมูกแล้วแบบจักกะจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
1: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
2: อันนี้ตะพายครับ
1: ส่วนตะพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยๆใส่เสื้อสีแดง
0: นี่นี
3: ่เสื้อสีแดงใ
1: ช่เหมือ
3: นกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะคะเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
1: าทาดอ
0: จ
1: ริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
3: ใช่ครับ
1: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
2: มันจะต้อง
0: พ
2: ิน
0: ิจคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
2: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
2: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวาบ
1: สวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็ง
2: ครับ
1: แข็งมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิง
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็ตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผอมๆเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิดๆ
1: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงน
0: ี
1: ้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
1: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
1: ระบายลมตรงเนี้ย
0: เอาตรงนี้ก็คือสวาบแล้วขวัญตรงไหนคือขวัญครับ
2: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
1: นี่อ๋อนี่
2: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
2: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
2: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
2: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮี้ยนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮี้ยน
1: กีบเฮี้ยน
0: เฮี้ยนคืออะไรฮะ
2: เฮี้ยนมันสั้นครับมันป้อมไง
0: กีบสั้น
2: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
2: ครับไม่แพ้เล็บ
1: คือถ้าสังเกตนี่เวลากีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้ฮะมันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
1: 4-5 องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ยเล่นบัลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
1: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
3: อ๋อ
1: แล้วมีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี
0: ้ครับ
1: จิก
0: ครับ
1: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
1: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
1: มันก็เจ็บ
3: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
2: ครับนั่นเหรอ
3: น
2: ั่
3: นนะครับ
2: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
3: อ๋อเล็บน้อย
1: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
3: อ๋อ
1: ย
3: ื
1: นอย
3: ่
1: างงี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
2: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
3: ทำไมอะครับ
2: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ยเห็นไห
0: มอันนี้กี่ป้องฮะ
2: เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่2ป้อง
1: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
2: ยิ่งดี
1: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
2: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
2: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
1: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
2: ถูกมันจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
3: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสุภาพ
3: ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
2: ครับ
0: นะเรียบร้อย
1: 4ขามีครบหมดเขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
2: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
2: ครับหางยาวหางตก
3: น่องครับ
2: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ใช่ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
2: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
2: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
2: ครับเขาไม่เป็นไร
1: มีแค่สวยกับไม่สวย
2: ครับ
4: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับ

0: บริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ปล้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับ
1: น้องป๊าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
3: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
1: ครับ
3: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไปก่อน
1: แล้วเขาก็ไปควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
3: สี่กระเพาะ
2: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไ
1: ม่ไม่ไม่ไม
3: ่ไม่ไม่ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสี่มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
4: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
3: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
1: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
3: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่
2: แคลเซียมก้อนเกลือแร่คร
1: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหินก้อนหิน
3: ใช่ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนนะครับ
3: ฟันไง
2: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างอย่างเดียว
3: ใช่
2: ข้างบนมันไม่มี
3: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
1: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
3: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
3: ลองดูเอามือเข้าไปได
1: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
3: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
1: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหมเนี
3: ่
1: ย
3: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
3: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวันหญ้า
1: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
5: ครับ
1: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
4: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
3: เออ
4: ถัดเอ้ถัด
1: เขาเรียกอะไรถัด
4: ถัดครับ
1: ถัด
4: ถัดให้เลี้ยวขวา
1: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
4: ครับดึง
1: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
4: ครับ
2: กระตุก
1: เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
1: เปิดไฟเลี้ยว
4: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
1: ครับ
4: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
4: บีก็ต้องดึงแล้วหยุด
1: ไปข้างหน้า
4: ครับ
1: ข้างหน้าทำไงครับ
4: หน้ากับ
1: เฮ้ย
4: อะไรเลย
1: เฮ้ย
4: อย่างนั้น
2: เฮ้ยนี่ครับ
4: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
1: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
3: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนข้างหลังเนี้ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนหมาจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
1: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: น้องป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไหม
1: ไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดโค้งเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักก็คือโคลนเราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใส
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื
0: ้อมาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปร
0: เมื่อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: ใช้ควายลากมีแอกแอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
0: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไ
3: หมเดี๋ยวน้องป้าจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยงั้นสบาย
1: โอเค
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะไหวไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถหญ้าอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางมาไถกบตอฟางเพื่อให้เป็นฝืน
1: จึงพูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไว้ทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งอะเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
2: อุ้ย

0: วันนี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายไปเลย
0: ถลายเพราะมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอน

0: ไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราถึงฟุ้งควายคืนบ้าน
0: เฮ้ย
1: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ร้องควายร้องส่งเฮ้ยแล้วทำไงต่อ

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

ีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lajpuk School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเขาพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้อง

0: ครับแล้วเฮาสิอาจสิพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไรครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะผมว่าขึ้นว่าปีแรกผมต้องได้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่กูจะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูหลวงเพราะอีหยังชมพูหลวงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีหลวงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสีเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะมันเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดถิ่มครับคือตั้งตัวยางสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นคือว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่ออันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเฮาต้องใส่ครับบ่ใส่บ่ได้1ลดรายจ่าย2ลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าอันเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่

มักชมพูนี่ปีซีหนึ่งซีสองนี่บ่มีเลยครับผมเห็นกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋มักชมพูมาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ต้นกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: กัดเพื่อนนะพบกานะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแหน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้ามีต้องกล้าแบบมีเหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหลกขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาว่ากาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝน

0: จะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช Chemical Fertilizer CHEMICAL FERTILIZER Chemical Fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายว่ามันคืออะไรครับหมอครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia และทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวคือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่าง

0: เรียก ventricle นะมันจะเต้นมากกว่า305-600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนคนเหมือนก็คล้ายๆกับคนมี heart attack แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็น cardiac arrest ขึ้นมา
1: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊ไปเลยอย่างนี้
0: ใช่
1: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
0: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
1: ้มีหมด
0: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
1: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะฮะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
0: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
1: นั่นสิครับคุณหมอ
0: เวียดนาม
1: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
1: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4 ห้องมันจะมีชั้นบน2 ห้อง
1: ครับผม
0: ชั้นล่าง2 ห้อง
1: ครับผม
0: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
1: รา
0: จะให้เต้นพลิ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
1: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
0: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดเป็นงี้แล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผืด
1: ถึงเป็น
0: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors
1: ครับ
0: ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
1: ่
0: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็เกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพิ้วได้ง่ายขึ้นอันที่1อันที่2ทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอเรเจอร์อ
1: ากาศร้อน
0: เทมเปอเรเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสาน1ถึง40เซนเซนเซียสถึง40
1: ร้อนมาก
0: ร้อนมากใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
1: ๆ
0: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีabnormal genetic mutation
1: ครับ
0: ที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติ
0: ปกติ
1: ซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และคอกไนซ์เราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนล่วงหน้านอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะจะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: คร
1: ับ ควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: จะ
1: มาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจคลื่นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้ healthcare ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจคลื่นหัวใจได้บอกใช่มั้ย
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
0: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay.
1: ไ
0: ม่ไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: สุดง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโ
1: หจริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียนรู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียวเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซพริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมะฮ่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมะฮ่อเข้ามาเมื่อก่อนมันจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: หอม
1: แดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋องั้นผมว่า

0: ัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้นะครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: กลิ
0: ่
1: น
0: แล้วเน
1: าะหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อืมโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะ
0: แล้
1: วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั้ย
0: ได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหดกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโขลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โขลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่เราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินะโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักร

0: สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรธอรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจวงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจวงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25 สิงหาคม 2569เวลา8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567 จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์เฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไฮโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพล เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงจังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพร

ละต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซามจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัด
นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลภัทรจำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภาพมงคลจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภาพมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทําให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไป

0: Aina. Aina.
1: อ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมีไก่ต้มใบชากินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกลาดชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับ
1: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: แล้วก
1: ็มีแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะ
0: เก็บ
1: ขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
0: ตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวกันลมควันเพื่อได้เก็บอาหารได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่ดอยปู่หมื่นคือชื่อของผู้นำชุมชนรุ่นแรกซึ่งในอดีตที่นี่ทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9นำชาต้นแรกมาปลูกที่นี่สร้างรายได้และความยั่งยืนเพราะว่าที่นี่มีชาดีชาออร์แกนิกและก็ชาพลังงานสะอาดชาดีต้อง
2: ดอยปู่หมื่น
0: เยี่ยมเลยครับ

0: อากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครเห็นบรรยากาศแล้วคงอิจฉาผมเลยทีเดียวครับเพราะว่าที่นี่นะครับอากาศตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ20องศานิดๆครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องสมคิดนะครับซึ่งเป็นไกด์แล้วก็เป็นคนที่จะมาบอกรายละเอียดต่างๆของวันนี้นะครับหมู่บ้านเนี้ย เขาเรียกว่า
1: ชนเผ่าละหูครับ
0: ชนเผ่าละหู
1: ครับผม
0: หรืออยู่ที่ดอยปู่หมื่นนะครับที่นี่นะครับมีประชากรประมาณกี่ครัวเรือนครับ
1: 115ครัวเรือนคร
0: ับ115ครัวเรือนเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญของเรื่องพลังงานมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: พลังงานสะอาดที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: พลังงานน้ำครับ
0: พลังงานน้ำ
1: ครับ
0: ตัวน้ำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะครับตัวที่2คือพลังงาน
1: โซลาเซลล์ครับ
0: โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เห็นไหมครับว่าที่นี่นะครับก็ให้ความสำคัญของพลังงานมากๆนะครับแม้กระทั่งอยู่สูงนะครับกว่าน้ำทะเลหรืออยู่บนดอยอย่างนี้นะครับเขาตระหนักนะครับของการใช้พลังงานที่สะอาดและก็นำพลังงานที่สะอาดนี้นะครับมาใช้ประโยชน์ให้กับที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ด้านล่าง
1: ครับผม
0: พลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพลังงานน้ำพร้อมๆกันว่าเขาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ยังไงครับเชิญเลยครับโอ้เดินมาถึงเหนื่อยเลยจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะครับระยะทางค่อนข้างไกลเนาะ
1: ครับไกลอยู่ครับ
0: ครับแล้วตรงนี้มันคือ

0: อะไรครับเนี่ย
1: เครื่องที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
0: เอาเครื่องปั่น
1: ไฟฟ้าครับ
0: จากพลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: แล้วไฟตรงนี้ครับเอาไปใช้ตรงไหนได้อย่างไรบ้างครับ
1: ไฟตรงนี้ก็ผ่านจากตู้คอนโทรลเนาะแล้วก็ส่งไปให้กับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับ
0: ตรงนี้เกิดมาทั้งหมดกี่ปีนะฮะ
1: ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปีแล้วก่อนนี้ล่ะครับไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นรูปแบบ
1: เมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ไปตักฟืนจากในป่านะครับมาดังไฟเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
0: อ๋อก็คือใช้ไฟจากฟืนด้วย
1: ใช่ครับนั่นเป็นการเขาเรียกว่าทำลายธรรมชาติเนาะ
0: ครับ
1: แต่หลังจากที่เรามีพลังงานสะอาดพวกนี้เข้ามาพลังงานน้ำการใช้ไปตักไม้ทำลายไปก็ทำ
0: ลาย
1: ป่าน้อยลง
0: โอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากๆครับที่เห็นความสำคัญของพลังงานแล้วก็เห็นความสำคัญของประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพลังงานที่สะอาดที่นี่ยังมีอีกที่หนึ่งที่เป็น
1: แป
0: รรูปชาตัวนั้นก็ใช้พลังงานสะอาดด้วยไอ้นั้นใช้พลังงานอะไรครับ
1: พลังงานน้ำและก็
0: แสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์นะครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าโรงอบชาโรงผลิตชาหรือแปรรูปชาเนี่ยครับเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับเราสามารถแปรรูปมาใช้ได้จุดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงแปรรูปนะครับของดอยปู่หมื่นนะครับแปรรูปที่บอกถึงเนี่ยครับคือแปรรูปชานะครับตอนนี้ผมอยู่กับวิศวกรชุมชนนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนแรกๆเลยที่คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเราแปรรูปในรูปแบบไหนครับพี
2: ่ขั้นต้นเรามีการเก็บชาม
0: าผึ่งไว้
2: 1คืน
0: จากนั้น
2: เช้ามาเราจะเอาชาเนี่ยไปคั่ว
0: ก็คือคั่วใน
2: กระทะ
0: เพื่อให้มันมีกลิ่นหอม
2: พอคั่วเสร็จเราจะเอาไปนวดแต่ชาวบ้านจะนวดด้วยมือให้เกิดการม้วนตัวนะฮะและสารในตัวชา
0: ออกมาเต็มที่
2: ครับผมหลังจากนั้นเราเอาไปชาไปสาง
0: โอ้โหสางอีก
2: เอามือเนี่ยสาง
0: ครับ
2: ให้มันคลายตัวพอสางเสร็จเราจะเอาไปตากแดด
0: ไปตากแดด
2: ถ้ามีแดดนะ
0: ครับปกติที่เราตากแดดเนี่ยเราใช้ระยะเวลากี่วันกว่าจะแห้งครับ
2: ถ้าแดดดีๆประมาณ1วันก็แห้ง
0: ครับ
2: แต่ถ้าแดดไม่ดี3วัน
0: หลังจากแดดแห้งแล้วเราทำยังไงต่อครับ
2: เราก็จะเข้าสู่กระบวนการ
0: คัดก็คือแยกถัดจากนั้นแหละครับ
2: ก็สามารถบรรจุขายได้เลย
0: บรรจุขายโอ้โหตั้ง 6-7 ขั้นตอนกว่าจะได้คราวนี้ในปัจจุบันพอเราทำโรงแปรรูปเนี่ยครับตัวนี้นะครับมันย่นระยะเวลาได้อย่างไรบ้างครับ
2: อันที่1 นะฮะเราใช้ขั้นตอนการผึ่ง
0: ครับ
2: เราลดการผึ่งจาก18ชั่วโมง
0: เหลือ
2: ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: โอ้โหมันย่นระยะเวลาเกินเท่าตัว
2: ครับผม
0: ตัวนี้ก็คือผึ่งเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ก็ใช้พลังงานน้ำครับ
0: อ๋อนี่คือน้ำใส่ไปมันก็หมุนหมุนหมุนหมุนแล้วตัวใบพัดมันก็
2: หมุน
0: ต่อไปเลย
2: เป่าให้มันแห้ง
0: อ๋อลงผึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นตะแกรง
2: เราก็จะเก็บชามาแล้วก็มาผึ่ง
0: พอแห้งแล้วเสร็จเรา
2: พอได้ความชื้น65ปุ๊บเราจะมานวด
0: ตรงนี้เป็น
2: เครื่องนวดซึ่งต้นกำลังเป็นพลังงานน้ำ
0: แล้วตัวนี้ก็ทำงานต่อ
2: ก็จะหมุนแทนการใช้มือ
0: เร็วกว่าด้วย
2: ได้ปริมาณเยอะด้วย
0: ถัดจากนี้ครับ
2: ก็จะเป็นเครื่องบดชา
0: อ๋อนี่มีเป็นตัวบดโอ้โหนี่เป็นตัวบดแท่งใหญ่มากโอ้โหนี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับเราก็จะมาที
0: ่ตัวนี้
2: ตู้อบไฟฟ้า
0: ผมว่านี่เป็นอุตสาหกรรมได้เลยนี่คือตู้อบไฟฟ้าใช้พลังงานจาก
2: พลังงานน้ำครับกับโซลาร์เซลล
0: ์ไอ้ตัวนี้เราอบ
2: ให้แห้ง
0: ที่บอกว่าถ้าเกิดฝนตก3วัน
2: ครับ
0: พอเราอบที่นี่เหลือระยะเวลา
2: ประมาณ5ชั่วโมง
0: จาก3วันเต็มๆเหลือแค่5ชั่วโมง
2: ครับผม
0: ด้วยพลังงานที่สะอาดด้วย
2: ครับครับ
0: พี่มีพลังงานสะอาดตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
2: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: แล้วก็
2: มีตู้แบตเตอรี่ลิเธียม
0: เก็บ
2: นะฮะเก็บขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
0: โอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นวิศวกรนะครับเป็นผู้นำรุ่นแรกๆเลยที่นำความเจริญนะครับเรื่องพลังงานสะอาดมาให้ดอยปู่หมื่นเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับ
3: ของดอยปู่หมื่นเราตอนนี้ก็จะทำเป็น3กลุ่มนะครับก็จะมีชากาแฟแล้วก็สมุนไพรกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับก็จะมีขั้วอ่อน
0: ขั้วอ่อน
3: แล้วก็ครับขั้วกลาง
0: แล้วก
3: ็ขั้วเข้มแล้วก็จะมีเอสเปรสโซ
0: ่ตัวนี้ตีเครื่องหมายเอพิก2022นะครับก็คือเป็นของฝากนะครับผู้นำของทั่วโลกนะครับที่มาประชุมเอพิกที่ประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากดอยปู่หมื่นนะครับมีที่เดียวเกี่ยวกับชานะครับก็จะมีตัวกาแฟแบบธรรมชาติตัวนี้แบบฮันนี่ก็จะมีความหวานนะครับในตัวรวมถึงตัวชานะครับ

0: วยเรียกว่า
1: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการพัฒนาแล้วก็ส่งออกขายไปทั่วเลย
0: ถือว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% เต็มและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์จากพลังงานสะอาดนะครับต่อไปนะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะปรุงอาหารนะครับเรามาดูว่าวัตถุดิบจากดอยตัวเนี้ยโดยเฉพาะใบชาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปพบกันครับ
1: ไม่แปลกใจเลยครับว่ากว่าจะเป็นชาที่มีคุณภาพที่ส่งต่อถึงมือผู้บริโภคชาวดอยปู่มือมีการใส่ใจตั้งแต่การปลูกขบวนการผลิตและที่สำคัญยังคำนึงถึงธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นชาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งปลูกชาคุณภาพของเมืองไทยวันนี้เชฟมีเมนูพิเศษมาปรุงให้ได้ชิมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชม
0: นี่ก็คือเรามาอบคั่
2: วแล้ว
0: อบแล้วก็จะได้ใบชาในลักษณะแบบนี้โอ้โหเป็นใบชาที่หอมที่สุดเท่าที่เคยได้กลิ่นมาเราจะเอาใบชานะครับตัวนี้ลงไปครับเมนูวันนี้นะครับก็คือเป็นไก่ต้มใบชาและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้หรือดูตอนนี้เวลามาที่ดอยนี้นะครับถามหาไก่ต้มชานะครับรับประกันเลยว่ารสชาติต้องอร่อยและก็หอมที่สุดแน่นอนครับ

0: สมคิดครับเห็นเขาบอกว่าทุกๆบ้านเนี่ยเวลาเรามีเตาในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีตู้เย็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตู้เย็นของเราคือตรงไหนครับ
1: นี่ครับ
0: เอานี่เหรอครับ
1: ครับ
0: ทำไมถึงเรียกตู้เย็นครับตรงนี
1: ้เพื่อไว้ถนอมอาหารครับ
0: ถนอมตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวการลมควันเพื่อให้อาหารของเขาน่ะเก็บได้นานขึ้นเพื่อได้เก็บกินได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติและเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเอาใบชาสดแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นได้สีแล้วก็กินใบชาสดๆ ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไก่ต้มใบชานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับไปสมทบกับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากเลยครับกับการเตรียมอาหารและกับน้ำพริกลาดชูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีไก่ต้มใบชานะครับแล้วก็กินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกลาดชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับกินนะครับถือว่าวันนี้นะครับครบสมบูรณ์แบบครับจากชาต้นแรกสู่ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำยั่งยืนเป็นชาคุณภาพที่สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนได้เกิดเป็นพลังงานดีๆนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชนทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจนี่วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่
1: สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับ
0: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนนะครับ
2: อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอกแล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้เนี่ยก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซลล
0: ์
2: เอาความชื้นออกไป
1: วันนี้นะครับเราใช้เตาเศรษฐีเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงเรียกว่าความร้อนนานกว่าเตาปกติทั่วไปครับ
3: เชฟครับเชฟ
1: ครับ
3: ระหว่างเหล็ก1กิโลกับสำลี1กิโลไหนหนักกว่ากันครับ
1: เหล็กสิต้องหนักกว่าอยู่แล้ว
3: ผิดครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
3: มันหนัก1กิโลเท่ากันครับ
1: เดี๋ยวเชฟก็มีคำถามเนาะระหว่างลำไยสด1กิโลกับลำไยอบแห้ง1กิโลคิดว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่งงไงสิเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูแล้วไปหาคำตอบกันว่ามันต่างกันเท่าไหร
3: ่ที่ไหนครับเชฟ
1: นี่ไงวิสาหกิจชุมชนบ้านแควเรามาถึงที่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยไปพาไป
3: แม่เกือบได้แล้วเชียว
1: สวัสดีครับแม่
2: สวัสดีจ้า
1: แม่ทำอะไร

0: อยู่ครับเนี่ย
1: กำลังเก็บลำไยอยู่เจ้า
0: เหรอครับแม่ครับผลผลิตที่แปรรูปตอนนี้ที่กำลังทำอยู่นี่คือลำไยนะเพราะว่าช่วงนี้ลำไยออก
1: ใช่เจ้า
0: ลำไยออกเนี่ยมันช่วงฤดูไหนนะแม่
1: กรกฎาคมสิงหาคือฤดูนี้พอดีเลย
0: ทำไมอยู่ๆมาถึงแปรรูปผลไม้เป็นระดับโรงงานชื่อดังได้ยังไงครับ
1: เริ่มแรกเราก็ทำไร่ทำนานะเจ้า
0: ครับ
1: ทางเกษตรก็มาแนะนำให้เราทำสวนลำไยปลูกลำไยเพราะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ลำไยเริ่มแรกเราปลูกสวนในบ้านสวนหลังบ้านแล้วไม่พอขาย
0: อ๋อก็คือขายดีมาก
1: ใช่ค่ะทางเกษตรเขาก็มีแนวคิดให้เราปลูกลำไยในนาตอนที่ปลูกลำไยอ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ 4-5 ปีเรายังทำสวนในใต้ต้นลำไยได้แต่พอลำไยโตแล้ว5ปีหลัง5ปีพวกเรากลุ่มแม่บ้านน่ะว่างงานไม่มีงานทำเนื่องจากว่าพื้นที่ลำไยของเราไม่มีที่ว่างเปล่าสำหรับทำสวนละทางเกษตรก็ส่งเคหกิจคือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถนอมอาหาร
0: ครับ
1: มาสอนกลุ่มแม่บ้านเรา
0: ครับ
1: ค่ะป้าแดงก็ไปเรียนไปอบรม
0: ครับ
1: ค่ะโดยห่อเข้าไปอบรมด้วย
0: ครับ
1: พอห่อเข้าไปอ่ะป้าแดงห่อเข้ากับน้ำพริกตาแดงไปด้วยที่มาสอนเราถนอมอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: บอกว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยอร่อยน่าจะทำขายนะ
0: ค่
1: ะจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเริ่มจากน้ำพริกตาแดง
0: ครับ
1: พอทำขายแล้วเราก็ไปรายงานเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลแนะนำเราว่าเราทำขายแล้วนะขายดีด้วยประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมาเราก็ไปเรียนรู้จากการที่เราไปขาย
0: ครับ
1: ไปขายน้ำพริกตาแดงเราก็เห็นมีการถนอมอาหารเห็นมีการนำผลไม้เช่นลำไยอบแห้งอ่ะค่ะเราก็ตื่นเต้นว่ามีเหรอลำไยอบแห้งอ่ะดอก
0: ครับ
1: พอดีเราพื้นที่เราปลูกลำไยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากทำลำไยอบแห้งตอนแรกเราทำก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เราก็ลองผิดลองถูกเราแล้วเราก็ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการทำลำไยอบแห้งให้เป็นสีทอง
0: อ๋อแปลว่าตอนแรกๆเป็นสีดำ
1: เป็นสีดำ
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะเราอบทั้งเปลือกแล้วเราก็ได้เทคนิคใหม
0: ่คือ
1: แกะก่อนอบแต่เนื้อก็เป็นสีทอง
0: แค่นี้ก็หวานมากแล้วครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากทำลำไยอบแห้งแล้วเป็นยังไงต่อครับ
1: ทำตลาดได้ทำกลุ่มแม่บ้าน
0: ครับ
1: ตอนเริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่35คน
0: ครับหลังจากหุ้น
1: กันแล้วพอเราเริ่มทำเป็นลำไยแล้วเราขายดีพอลำไยหมดฤดูเราก็ว่างงานอีก
0: อ๋อ
1: เราก็ไปเดินตามใต้ต้นลำไยมีอะไรบ้างก็จะมีมะเฟืองมะม่วงขนุนทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนน่ะเราก็เอามาแปรรูปเพื่อให้เราได้มีงานทำตลอดปีตอนนี้เราพัฒนามาเป็นระบบ GMP
0: โอ้เป็นโรงงานแล้ว
1: มีออยมีอาลานมีมาตรฐานโรงงานเนี่ยเจ้าน
0: ั่นเดี๋ยวแม่พาผมไปดูหน่อยนะว่าลำไยแห้งสีทองเนี่ยขบวนการขั้นตอนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้าง
1: ค่ะ
0: ได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ได้ครับโอเคครับไปเลยครับ
1: เชิญเจ้า
0: แม่หลังจากเก็บลำไยเรียบร้อยแล้วเราก็มาขบวนการถัดไปเป็นขบวนการอะไรครับคุณแม่ครับ
1: เราเอาลำไยมาล้างขี้มดขี้แมงล้างสิ่งสกปรกเสร็จแล้วมาคัดเกล็ดเอาลูกใหญ
0: ่
1: แล้วก็เจาะเม็ด
0: ใช้คนหรือแม่แกะ
1: ใช้คน
0: ไม่มีเครื่องจักร
1: เราอยากให้คนในชุมชนเรามีงานทำมากกว่า
0: ดีครับแม่
1: ค่ะ
0: ก็เอาลำไยใส่ลงไป
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมีการซาวเพื่อให้มันฝุ่นเศษอะไรมันออกนะครับด้วยเนาะ2เดือนนี้คือ ลำไยเยอะเลย
1: เดือนนี้เป็นฤดูลำไยเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดถัดจากนี้ก็หมดแล้ว
1: หมดแล้วค่ะ
0: เอานี่คือล้างเสร็จแล้วก็มาเป็นกระบวนการเตรียมเข้าอบคว่ำเพื่อให้น้ำที่ติดอยู่ตามเนี้ยออกด้วย
1: ถูกต้องแล้วลูกลำไยเราก็จะกลม
0: สวยด้วย
1: สวยค่ะตัวนี้เราอบแค่12ชั่วโมง
0: หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะแม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เตรียมตัวมาอบ12ชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่พาราโบลาโดมกันดีกว่าว่าหลังจาก12ชั่วโมงแล้วไปตากสีมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับแม่เชิญเลยครับ
1: โอเคค่ะ
0: จากลำไยสดนะครับเข้าไปเป็นลำไยอบ12ชั่วโมงผ่านไปแล้วขั้นตอนถัดมานะครับคุณแม
1: ่12ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาทำสีให้เขาสวยอีกในพาราโบลาโดม
0: อ๋อนี่คือต้องทำสีด้วยเหรอครับ
1: ทำสีให้ฟูสวย
0: ถ้าเกิดเราไม่เอามาอบต่อสีมันจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
1: สีเขาจะเปลี่ยนเร็วเขาจะสีเขาจะ
0: คล้ำง่ายดำง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันสีสวยอยู่นานก็ต้อง
1: มีพาราโบลาโดม
0: อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะครับคุณแม
1: ่
0: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนล่ะครับคุณแม
1: ่ดีตรงที่อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอก
0: คงที่กว่าเยอะกว่า
1: แล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้นะก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซล
0: ล
1: ์เอาความชื้นออกไป
0: ถ้าเกิดพูดถึงระบบเดิมถ้าเกิดเราตากแดดอย่างเงี้ยเราจะใช้ระยะเวลานานไหม
1: ถ้าตากแดดก็เพิ่มเวลาไปประมาณ4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงแต่พอมาใช้ตัวนี้ประหยัดไปจาก4ชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมง
1: พานาโมร่าโดมของเราจะเชื่อมกับห้องแพ็คกิ้งเลย
0: ก็คือทุกกระบวนการจะต้องไม่ออกมาผ่าน
1: ผ่าน
0: ฝุ่นผ่านอากาศก็คืออยู่ในสายกระบวนการผลิตไปจนถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเป็นซองๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าระบบสายพันธุ์ผลิตเนี่ยมีความสะอาดมากๆเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอะไรบ้างที่ใช้พาราโบลาโดมนะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ได้ครับเชิญเลย
1: ครับค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอ้โหแม่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นี่ทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันดูแบบทันสมัยแล้วก็ดูแบบเยอะมากมายเลยครับตอนนี้ของแม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับแม่อ่ะ
1: เป็นประเภทอบแห้งค่ะ
0: อบแห้งกลุ่มแรกคือลำไยอบแห
1: ้
0: งแล้วสีสวย
1: ตัวที่สองสับปะรดอบแห้ง
0: อ๋อสับปะรดอบแห้งโอ้โห
1: ค่ะแล้วก็มีมะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงนี่เป็นมะม่วงสายพันธุ์อะไรครับ
1: มะม่วงสายพันธุ์อะไรก็ได้
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ราคาตกต่ำเราก็มาเพิ่มมูลค่าด้วยการเอามาอบ
0: ตัวนี้คือขนุนนะแม่เนาะ
1: ขนุน
0: ลิ้นกี
1: ่ต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือสตรอเบอรี่
1: จากบนดอย
0: แล้วก็ที่สำคัญสมุนไพรก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมมีคำถามนะครับซึ่งเราถามท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าลำไยสด1กิโลกรัมกับลำไยอบแห้ง1กิโลกรัมราคาต่างกันเท่าไหร่ครับ
1: ลำไยสดกิโลละ30บาท
0: 30บาทแบบสดครับ
1: แล้วลำไยอบแห้งอ่ะกิโลละ500บาท
0: โอ้โหห่างกันมากมายมหาศาลเลยครับนี่ก็คือการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าครับแล้วก็วันนี้ภารกิจของผมนะครับซึ่งผมจะเอาผลิตภัณฑ์อบแห้งมาแปรรูปเป็นอาหารเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าเป็นเมนูอะไรรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับจุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดคือทุกคนมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ตลอดเวลาสินค้ามาจากผลผลิตในชุมชนคนท้องถิ่นทุกอย่างหมุนเวียนคืนกำไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้วันนี้เชฟเต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกดีแต่ยังไม่อิ่มท้องว่าจะลองนำผลไม้แปรรูปเหล่านี้มาทำเป็นอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับและแล้วนะครับภารกิจของผมนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นในเรื่องของการเอานะครับผลไม้นะครับอบแห้งนะครับมาแปลงเป็นเมนูซึ่งเป็นบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งนะครับเวลาอยู่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่อร่อยมากที่สุดก็คือพริกลาบนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้เกือบทุกเมนูเลยครับวันนี้นะครับเราใช้เตาเศรษฐีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดตัวถ่านและความร้อนเองนะ

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับถึงตอนสำคัญนะครับแล้วที่เราจะมากินบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งเป็นของแม่รสชาติก็มาจากของแม่เป็นเมนหลักเลยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ชิมก่อนได้เลยครับ
1: น้ำนำค่ะอร่อยมะเขือเทศค่ะ
2: ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเงินล้านสู่ชุมชนคงไม่เกินจริงสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสู่ชุมชนต่อไปครับ
0: ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหม
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเค

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค
0: ่ะนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้ว

0: ครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเลือด
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร ต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องเคมีไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ

0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู
0: ้ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่

0: กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาน Noise Market
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: อืมครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่ง
0: คร
4: ั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market
6: เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
6: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
6: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
6: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
6: ชิ้นรวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
6: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
6: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
6: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
6: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
6: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
6: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
6: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
6: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
6: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
6: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
6: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
6: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
6: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
6: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
6: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
6: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
7: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
6: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
6: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
6: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
6: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
6: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
6: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
8: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
8: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
8: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
8: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
8: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
8: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
8: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
8: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
8: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
8: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
0: ครับ
8: ครับ ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
7: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ

0: ลง
1: เท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
1: ครับ
2: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได
1: ้รู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างน้อยส์มาร์เก็ตเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าว
0: ไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินข้างเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวั
3: สดีครับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค่ะ
4: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
4: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
4: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่ะ
2: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
4: บ้าเหรอ
2: บ
4: ้
2: าเหรอ
4: ของไงมันดูรก
2: มัน
4: ด
2: ู
4: รกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
4: ไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเคยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
2: ๆแน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
2: หม
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
4: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
4: อยู่อยู่บนหัวห้องเตะ
2: นี่เลยโอ้
4: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
4: แต่ตอนนี้ดียังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงอยู
3: ่
2: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
4: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดทวิตผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดทวิตอะไร
0: ทวิตไฟเนี่ยทวิตไฟเนี่ย
2: อ๋อทวิตไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดยอกยอกเอ้ยยอกบ่อยครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
2: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได้
2: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เรากลัวเปิดดู
1: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: เป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงครับ
1: จริง
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: ด้วยอันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
1: ะ
2: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก็พอจะได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
0: ใช
1: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
0: ี่
1: ยแผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งก็ขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: นี่คือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอาทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ครับ
2: โอ้โหคล่องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกได้ใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
2: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: ก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
2: บางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: มีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: เยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
2: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
2: ป้อง
0: กันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: คุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
1: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: ก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวซีลายอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวซีลายที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
0: โป๊แล้วก็ขัด
1: รอยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช
0: ่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ถูกต้องกระซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ให
2: ้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรม
2: สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
2: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
2: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
2: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
2: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
2: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
2: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้
3: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
2: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: ร
2: ู
0: ้สึกการ
2: ประชันจับไว้แล้วนะ
3: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
2: ปั๊บคือโคมไฟเนี่ย

0: แต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
1: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
2: ใช
1: ่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
1: ตัวทันๆเลยเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
1: ู
0: น
1: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
1: ได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดด้วยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิปซัม
2: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
1: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเราเพาะเลี้ยงกันไปทำไมเอ๊แล้วเลี้ยงยังไงนะแล้วขั้นตอนล่ะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนจะพามาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆโดยการนำชิ้นส่วนของพืชได้แก่ยอดตาข้างดอกเมล็ดส่วนของลำต้นและใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและแสงในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเพื่อให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้เพื่อเลี้ยงชิ้นส่วนของพืชให้เจริญเติบโตจนเป็นต้นพืชอาหารสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่อาหารแข็งเป็นเพียงการผสมวุ้นลงในอาหารเพื่อช่วยพยุงชิ้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตอยู่บนอาหารได้อาหารเหลวเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของวุ้นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวมักจะมีการเจริญเติบโตที่ดีและค่อนข้างรวดเร็วแต่ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศของพืชถ้าเลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องเลี้ยงบนเครื่องเขย่าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1. การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำต้นตาดอกรากแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเซลล์หรือโปรโตพลาสต์สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวัตถุประสงค์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. การทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจึงต้องนำมาผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3. การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืชที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนอาหารสังเคราะห์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. การบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่าง 2,000 ถึง 4,000 ลักซ์วันละ12ถึง16ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ25ถึง28องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ 5. การตัดแบ่งและเลี้ยงอาหารตัดแบ่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชทุก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ 6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาตินำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนำไปปลูกในวัสดุที่โปร่งสะอาดระบายน้ำได้ดีนำไปวางไว้ในที่ร่มและพรางแสง 60% ประมาณ4สัปดาห์หรือจนกระทั่งต้นพืชตั้งต้นได้ค่ะ
0: ทางศัพท์น่ารู้วันนี้ Tissue Culture TISSUECULTURE Tissue Culture แปลว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Explant EXPLANT Explant แปลว่าชิ้นส่วนพืช Liquid Media LIQUIDMEDIA Liquid Media แปลว่าอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีในการผลิตพืชที่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเทคนิคในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เราได้พืชต้นใหม่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้

0: ีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
1: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
0: โรบินฮูดใช่ปล้นราษฎรแล้วก็ปล้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโจรสลัดแล้วนี่อะไร
1: สลัด
0: ถ้างั้นปล้นเลย
1: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ปล้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ปล้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: เจ้าของมาพวกนี
1: ้ฮะ
0: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
1: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
0: อันนี้ตัดได้เลย
1: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
0: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
0: ไม่เป็นโจรมาปล้นแล้วเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
1: ตัดได้เลยครับตัดได
0: ้โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวปล้นในบ้านซะเลย

0: โอ้โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่าย
0: ๆพ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: ค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้งไหม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได
1: ้
0: เลย
1: ใจอย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนั้น
1: ด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลย
0: เออ
1: ประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พริกตา
0: ตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวน
0: เ
1: ราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิตอนนี้ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
1: อีกเท่านึง
0: เราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหน แล้วบอกเอาบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
0: ้อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได
0: ้
1: เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
0: ่อ
1: เพื่อจะเอามาขายมีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู
0: ่
1: ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมากเจอ
0: เหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
1: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
0: ้
1: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
0: ขายดี
1: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแหละขายดีแต่ไม่มีตังค
0: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
1: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
0: เราก็เก็บดิ
1: เออแล้วเราก็เลย
0: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
1: เอามะนาวเทใส่กระบะ
0: หลัง
1: เอาตะกร้
0: า
1: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้
0: อ
1: ยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังเขาพูดอย่างนี
0: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
1: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
0: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงเงินแบบนี้ด้วยหร
0: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็เริ่มเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีแผง
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
0: อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสื่อนอนกับแผง
0: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรลเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้

0: จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงและข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
3: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียเหมือนกันหอมใหญ่เนี่ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กพนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
3: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จอมบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างละก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
3: 200
2: โล
3: สบายไหม200โล
2: มันก็สบาย
3: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
3: เราเห็นเลยป้าวเราปิดทำไม
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
3: ้ไม่เคยเจอวันเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมามันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
3: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
3: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
3: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
3: ในพื้นที่ที่ถัดไป
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
3: ใกล้เคียงอ
2: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสดตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
3: ไม่มีความรู
2: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี้เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรานี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
3: GMP คืออะไร
2: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างใน

0: ที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังก็ซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ
0: ้ะตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อย
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนึงเท่าไหร
0: ่ปีนึงเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกผู้บริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึงสิ
0: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่าม
1: ัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงเหรอมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า

0: ดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
2: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับไปไปไปไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับ
0: ถึงได้จิ๋วกะหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
0: ที่เหลือ
1: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันพออยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะนึงเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผาสองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
0: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1: สูตรต้องรู้ด้วยมันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะกินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10 วันมาถึงนี่20 วันย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
0: ี้เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าพูดถึงผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25 องศานะครับ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกดังดินพวกรากเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกแต่โคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตุกเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพืชลูกใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกับจับเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
1: ครับผม
0: นี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
0: ราดเลย
1: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
0: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: เขาชอบมาก
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำ
3: อะไรดีกว่าม
1: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
3: เรื่อง
1: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
3: ดีกว่า
1: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
3: ถ้าระบบน้ำเลย
1: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
3: มันมาเองเลย
1: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
3: ราคาปลูกดินดีกว่า
1: ใช่ครับ
3: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
1: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่า

0: กินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
1: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
0: กรีนโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
0: เรดโอ๊ก
1: แล้วก็จะมีผักคอส
0: ผักคอส
1: บัตเตอร์เฮด
0: บัตเตอร
1: ์ฟินเล่
0: ฟินเล่
1: เรดคอร์น
0: เรดคอร์น
1: อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
0: ตัดได้
1: แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: แต่กินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
0: อายุเกิน
1: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะว่ามันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
0: ถ้าให้น้ำ
1: เหมือนกัน
0: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
1: ใช่ครับ
0: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
1: ต้องเรียนรู้ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
1: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
0: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได
1: ้
0: สลับปลูกสลับขนาดน
1: ี้
0: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับการวางแผนให้ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

0: รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ
1: นี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
2: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดร่องแล้วโรยต้นผักมุ่งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กีดร่องแล้วโรย
2: กีดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักมุ่งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจัดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันแล้วยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู
2: ้ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี้
2: บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคย

0: ยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
0: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงเลยนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย่
1: ไม่เหลือ
0: จริงๆแล้วเขาคิดผิด เขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
0: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร
1: ่
0: โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
0: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
0: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
0: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
0: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าอาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
2: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะแค่ใกล้รอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการ ถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาด

0: ใกล้ๆตัวก่อนครับ
1: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการทำการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
2: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
1: ใช่ครับ
2: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
1: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
2: อาณาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
1: อันนี้
2: ได้ชุบ
1: นิดหน่อยชุบมา
2: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
1: ใช่ครับ
2: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
1: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
2: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
1: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
1: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
2: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
1: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ มเขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
3: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติ

ิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้ว
ให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ันนี้ค่ะมาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทลาสติ้งกูห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: เองเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานก้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกก็พอได้ย่ำโคนชอบย่ำโคนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคน

0: เราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
1: ก็สนุกดีค่ะอย่างเรียนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนเองอะค่ะ
2: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระองค์ว่าแบบอันนั้นเราอาจจะต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
3: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
4: เอามือนิ้วชี้บีบถ้านาตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
3: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
0: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดอะเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงเหมือนเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสัตว์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
1: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วเพราะ

0: พออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
1: แล้วมันได้ผล
0: ก็ได้นี่นา
2: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
3: ไปปลูกกันดีได้กินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี้ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคะน้าหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
2: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
3: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่ง 1,000 กว่ามั่ง 800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
0: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส่
4: พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
3: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยกูยังมีประโยชน์ด้วย
2: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: จากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารนะคะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ตั้งที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู่

0: พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่ค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ
1: ปลูกต่อไปเรื่อยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทําให้อุ้มเนี่ยทําเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
0: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิ

0: าการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
4: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
3: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
4: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ย

0: ถเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
1: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
0: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
1: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอทค่ะซึ่งภาคเฮลเอทเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องเข้ามาเรียนภาคเฮลเอทแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอทไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
0: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
1: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
0: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
1: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอทเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในขณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาปรสิตวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาปรสิตวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูปรสิตชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ย

ชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่า

0: ูดี
1: ๆค่ะ
0: พาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
2: ไม่เจอเลย
0: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
2: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
0: พี่เขาพาไป
2: โอเค
1: นั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
2: น่าจะไม่ใช่ก็ม
1: ี
2: ผลด้วย
1: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ยให้เรา
4: เจอแล้วเหรอคะ
5: เจอเลย
6: ต้นนี้
7: ก็ใช่
2: ต้นเล็กแค่นี้เหรอครับ
5: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
7: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
5: นี่คือมันจะโตได้อีก
8: มีขน
7: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
8: นี่ค่ะ
7: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
8: ได้ค่ะ
2: อันนึงออกมาไม่ได้หรอ
7: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
2: ว่าเหรอพี่คะ
8: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
8: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
7: อะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
7: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะ
7: ไปเลย
2: เอาดินใส่ดีเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
5: หลังจากที่เดินป่ากันมา
7: เหนื่อย
5: ค่ะเหงื่อแตกจุด
2: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค
2: ่
1: ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
5: ต้นอะไรเนี่ย
2: เหมือนยังไงอะคะ
1: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: โอ้ได้ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
5: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้นี่หรอเก่งปะ
9: ลึกๆแ
8: มนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
7: แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
7: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
8: เสียดาย
7: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
2: ได้
10: ไปไปดู
2: ไหนเอ่ย
7: ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
7: เก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างย่างดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหม
7: นะตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวนี่ได้ไหม
2: ย
7: ัง
2: ม
7: ี
2: ผลอยู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
7: ได้ค่ะ
8: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
7: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี
2: ่สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
7: เก็บเชื้อเขา
2: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
1: เก็บไว้ได้ครับ
2: ได้เหรอ
1: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
2: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
10: เก็บ
2: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
1: ครับ
2: มันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
1: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
2: อันนี้น่าจะได
1: ้ได้ครับได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวเขียวเงี้ยได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
1: เยอะแล้วให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มี
7: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
7: มี
2: บ้านที่มี

0: ี่ต้นเนี่ย
1: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
2: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
3: กินข้าวลูกกินข้าว
0: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
4: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
2: เผ็ด
4: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
5: อร่อยแล้วเนี่ย
2: จะลองชิมดูนะคะ
3: มันเผ็ดนิดนึง
4: ใช่ไหมอะไรบ้าง
3: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงนะ
0: คะเผ็ด
6: กว่ากันครับ
0: อันนี้อันนี้เหรอ
5: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ
4: ่
5: ะ
4: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
4: ้ไม่เก่งอ่ะ
1: นิดหน่อย
4: นิดหน่อย
6: พี่ไม่ชอบ
1: เร็วเร็ว
0: จิ้มอะไรนี่คะ
3: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
1: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
3: ่เยอะค่ะ
0: ผมขมอ่ะพี่ไปอ้ำอ้ำอ้ำอ้ำ
3: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
1: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นนึง
0: ถ่ายเผ็ดยังไม่เสร็
2: จพี่เป๊ะปกติพี่เป๊ะไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
4: เป็นไงพอเวอร์อร่อยไหมอ่านไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
0: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
4: จะมีชุบแป้งทอดม
0: ี
4: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหม่าน้อยด้วย
0: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นเนื้อเนื้อบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหม่าน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
4: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
6: ได้ค่ะ

0: ไรมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: ไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ก็ขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: เลยขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำ
1: แต่วุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมาม
1: ันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
1: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
3: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มัน
1: ปัง
2: มันวุ้นมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วนี่วุ้นแล้วน
0: ี่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ยังไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
4: าดเหมือนซักผ้าดูสิจะออก
2: เอาวุ้นพีป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
2: ้ทดลองให้ดูเฉย
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซ่บอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: น้ำสดหอมเ
0: ม
1: ฆ
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากัน
2: อ
0: ๋
2: อค่ะ
0: เข้าใ
2: จแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ลองทำดูลองทำดู
2: เว้ย
0: เอาสั้น
2: สั้นสั้นคูให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคูให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: ใช่แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
2: เรายังไม่ได
0: ้ไปขอ
2: ยังไม่ได้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
2: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะเข้ามากินอร่อยคราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: ดูสิแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น น
1: ้ำอ๋อก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอาไง
2: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
2: ม
0: ัน
2: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
1: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: yeah. ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้เหร
1: ออ่ะพาวเวอร์
4: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
1: พอไหม
2: คะวายเหนียวมันปิดมือเลยก็บีบปูด
6: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
6: ่ยังไม่ออก
1: ยัง
6: ไ
1: ม่เห็นนะพาวเวอร์เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยังไม่ออกเลยสักนิด
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
1: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
2: ยังไม่ได้กินใบเตย
1: พาวเวอร์อยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
2: ขยี้
1: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้ว ได้ยังยังไม่ข้น
2: หอม
4: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายนะคะ
2: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
2: ขยี้หรือเหมือนเดิม
1: ของเรา
0: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
6: โอ้ยผม
2: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินน้ำมันด้วยกัน
0: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและเรา
1: จะ
2: กินเหม
0: ือ
2: น
0: ใส่มาเลย
2: กิน
0: เทเลย
2: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
0: นั่นแหละ
1: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคั้นกัน
1: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหมาใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
2: ส้มเงินเป็นไง
0: ส
2: ้มเงินเป็นไง
0: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล้ว
2: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ค่ะได้ไหมพาวเวอร์ได้เยอะมาก
2: โอ้ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไหน
2: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยมันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึง
2: โหมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
2: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้ว
1: แล้ว
0: ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
1: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
1: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอากาศร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลย
2: ปิ๊บปีดี
1: เทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ยแล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่ๆๆเทแล้ว
0: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ๊ยแก้ปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้วใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
2: นั่นไงเล็กๆ
1: เวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
6: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
2: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูกขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
2: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
1: โอเค
2: จุดจุดจุด ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
4: ใช่
2: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี่ย
0: ตักอันนี้ใส่นะ
2: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะว้ายเอสเอ็ม
0: ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: เสร็จแล้ว
2: แห้งแล้ว
0: ก
2: ิน
0: ได้แล้วกินได้แล้ว
2: นี่ๆอันนี้แห้งแล้วอุ๊ยไปเร็วๆค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
2: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
2: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
1: นาง แหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดี
2: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
2: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่ใส่อะไร
7: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยขั้วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยขวดน้ำเย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
1: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
2: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
1: ส่วนหมาน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อร่อย
1: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบๆกรอบๆแอปเปิ้ลด้วย
2: โอ้เยี่ยม
1: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
2: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยคุณ
1: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด

0: ็นเยลลี
1: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
3: แต่ว่าม
1: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
3: แข็งมาก
2: หมาน้อยครับชิมดู
3: นี่ว้าย
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศครีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
2: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
1: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี
3: ้ผลสลัดหมาน้อย
0: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลยโอ้โห

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง
0: เ

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

0: ออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน้ำ
2: ให้พี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ย
2: ไม่เราไม่เรา
3: เจอแล้วเหรอคะ
2: เจอ
4: ต้นนี้ต้นนี
3: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นอะไรแค่นี้หรอ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิน
5: นะว่าเหรอพี่เขา
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาดค่ะ
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
6: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหนอะ
6: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ไปเลย
2: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
2: ค่ะแตกจืดพี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่
4: อะไรเนี่ยเหมือนยังไงอะคะ
3: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: โอ้ได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
3: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอเก่งปะ
7: ซื้อ
5: แมนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
6: แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
6: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
5: เสียดาย
6: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อยู่แถวนี้
2: ได้
1: ไปดู
2: ไหนเอ่ย
3: แบบนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากอะ
3: ค่ะเก็บเลยเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างย่างดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอะ
3: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆที่เขียวนี่เห็นไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้ได้ไหมอะ
3: ได้ค่ะ
5: ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
3: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
2: สู้ได้แล้วครับป๊าปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
3: เก็บเชือกเขา
2: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
3: เก็บแล้วได้ครับ
2: ได้เหรอ
3: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก
2: ่ยังไม่เห็น
4: มาวัดสีหน่อยดิ
1: เก็บไม่เก็บไปเก็บไป
2: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
3: ครับ
2: มันใบเล็กอะขนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
3: นี่ใบอ่อนๆขนมันจะเยอะใบแก่ๆมันไม่มีขน
2: อันนี้น่าจะได
3: ้ได้ครับได้ได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
3: เยอะได้ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มี
3: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
3: มี
2: บ้านที่มีจิต

0: กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
1: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
2: กินข้าวลูกกินข้าว
0: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
3: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
1: เผ็ด
3: งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ
4: ่
3: ะ
4: อร่อยนะเน
0: ี่
4: ย
0: จะลองชิมดูนะคะ
2: มันเผ็ดนิดน
3: ึ
2: ง
3: ใช่ไหมอะไรบ้าง
2: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะอะไรอย่างนี้ปลาแตงไ
0: หมเผ็ด
1: กว่ากันครับ
0: อันนี้อันนี้เหรอ
4: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
3: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
0: กินได
3: ้ไม่เก่งค่ะ
0: นิดหน่อย
3: นิดหน่อย
1: พ
3: ี่
1: ไม่ชอบ
0: แล้วแล้วจิ้มอะไรนี่คะ
2: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
0: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
1: ่ขอช
2: ิ
1: มเล็กๆ
2: เยอะๆค่ะ
1: หูขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
2: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นนึง
1: ขายเผ็ดยังไม่เสร็จพี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
3: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
0: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
3: จะมีชุบแป้งทอดม
0: ี
3: น้ำปานแล้วก็มีวุ้นใบมาน้อยด้วย
0: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปัญญาชิมรสชาติแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
1: ได้

0: ไปมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: ไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
3: จานหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยเนี่ยแหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ power ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
3: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องมันสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผมวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
4: าดเหมือนซักผ้านี่จะออก
1: เอาวุ้นพี่ป้ายได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี
2: ่หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว

0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
1: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
1: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
2: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
1: ใบหมาน้อย
0: ค่ะแล้วก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: นมสด
3: นมสดหอม
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: คั้นแล้วก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้
1: ขย
0: ี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันน
1: ี้อ๋อค่ะเข้าใจแล้ว
0: ค่ะลองทำดูลองทำดู
1: เว้ย
0: เอาสั้น
1: ส
0: ั้
1: นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
3: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้เด็ด
0: ขยี้ก่อนขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
3: เรายังไม่ได
0: ้ไปขอ
1: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
1: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อยคราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
3: เหนียวขึ้นค่ะ
0: อืมเราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: ก็เหมือนกับที่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
1: มีประโยชน์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้าแอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้เลย
1: พาวเวอร์
4: ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงถาดนั้นอ่ะ
1: ควายเหนียว
3: มัน พิมพ์เลย
1: ก็บีบปูด
3: ของวุ้นขึ้นออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
3: ่ยังไม่ออก
1: นี่
3: ย
1: ัง
3: ไม
1: ่มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
3: ยังไม่ออกเลยสักนิด
1: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
3: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
1: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตยเพราะว่าอยากได้กลิ่นเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
3: ขยี้
1: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัวไม่ใช่แล้วได้ยังไม่ข้น
3: หอมค
4: ือเดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
3: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
1: ขยี้หรือเหมือนเดิม
0: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมาก
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
3: โห้ยผม
1: มันกินน้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะ
0: กินน้ำมันด้วยเอามาไม่ต้องคั้นโอเค
3: หยิบขึ้นมาให้
0: เอามาใส่มาอีกและ
1: เราจะกินเหมือนกิน
0: ใส่มาเลย
1: กินจริง
0: ๆเทเลย
1: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
0: นั่นแหละ
1: อึ๊บพอแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแล้วคันอัน
1: มือลื่นมากอ่ะพี่แต่แล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
5: ส้มกันเป็นไ
0: งอ่ะ
5: พี่แต่จะส้มกันเป็นไ
0: งอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะพอแล้วงั้นทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
0: พอแล้ว
1: พอแล้วพวกมันก็จะหลุดออกไป
0: อ่ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับบีบบีบบีบบีบ
0: โอ้โห
1: ได้เยอะมาก
6: หุยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
1: เอาเสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
6: มันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึงหัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
6: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
1: เอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ
1: ่อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอาการร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลยปิ๊บปีดีดีเทเล็กนี้ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ยเฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้ยังรอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: จริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
7: ใช่ค่ะ power ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณ
1: นั่นไง
7: เล็กๆเวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้ power ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
0: ้
1: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอ
7: เอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
7: ขอพี่เขา
8: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
0: ใช่
1: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
0: ตากันนี้ใส่นะ
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
6: ว้าย
0: ถ้ามันไม่สวย
2: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: แห้งแล้ว
1: แห้งแล้ว
0: กินได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้ววิ่งไปเร็วๆค่ะโอ้
7: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
1: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
7: ถือว่ามีประโยชน์
1: กว่าอ่ะน้องป้าลองชิมดูนางแหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดีเราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยค่ะเป็นไงคะ
7: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
1: หอมกลิ่นนมมาก
7: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
1: ดำๆเนี่ย
7: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: ไม่เป็นไรอะไร
0: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือ
7: เย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
7: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
7: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ
7: ือ
1: ันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบๆกับกรอบแอปเปิลด้วย
7: โอ้เยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟุตสลัด
7: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด

0: วุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
1: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
2: แต่ว่าม
0: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
1: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
0: งั้นว่าลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยังแข็งมาก
1: หมาน้อยครับชิมดู
2: มีควาย
0: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
3: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
4: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
1: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
3: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
3: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณ
2: คุณค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
0: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: น้ำปั่น
0: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ผลสลัดหมาน้อย
2: คนนี่มันดำมันจะ
0: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย
2: อ่า

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำโหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย
1: ยะ

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอันแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอันนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหล็งอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: สวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋า
1: ถึงนะ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับ

0: กดดัน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
0: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับพ่อดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
0: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
2: ครับ
1: จบ
2: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก็ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู่เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
0: เรียนรู้ไปด้วยก
1: ันเรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
0: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
0: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะ
0: ครับ
2: ได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อ

0: นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: มีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเตรียมไว้เลย
2: น้องเก๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
0: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
0: ้
2: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ่ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลย

0: นะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู
1: ่
0: เลยนะ
1: ไม
0: ่ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ววันนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได้
0: เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
1: อันนี้ก็อวบแน่น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับ ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
4: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: มา
4: พักก่อนหน่อยพี
0: ่พักก่อน
4: โอเคครับ
0: พักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับ

0: มันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
1: นะ
2: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
3: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
4: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
3: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ังนี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
3: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
4: ใส
1: ่น้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดกุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
4: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแม่นนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำ

0: ก็อาจจะเป็นแมงหวี่นะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
1: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
0: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
2: ครับ
0: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
2: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
0: ตำสด
2: ตำสดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ได้แล้วนะ
0: ได้แล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
0: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
2: จ้ะนี่
0: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
2: ชอบมากครับเอาแซ่บ
0: ๆอุ้ย
2: นี่ได้ได้ได้
0: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
2: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
0: มะเดื่อค่ะ
2: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
0: ่
2: อ
0: ได้ค่ะ
2: มีอะไรบ้างจ้ะ
0: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
2: ผัด
0: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
1: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาด
0: ผักกาดซี
1: จ้าลองชิมดูค่ะ
0: จ้าม
1: ันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้าแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่มั้ยเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่มั้ย
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันเนี้ยสุดยอดเลยนะฮะนี่ป่ะ
3: จะเอานี้อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นมั้ยเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเล่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ข้าเจ็ดสิบหกแล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็จะวิ่งใหญ
3: ่โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยปั๊บความดันเริ่มมาความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยาง
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างที่ตัวอย่างหนึ่งมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานแตะแล้วใบหุ่น
1: ดอกแดงๆอ่ะนะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมาก

0: ที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
1: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
2: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
2: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
1: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
2: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
1: ดันทุรัง
2: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะไอนี่ออกเลย
1: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ได้มั้ย
2: ไม่ได้ว่ายางมันจะมีพิษค่ะ
1: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
2: ใช่กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
1: ว้ายโมหรือเปล่าพี่จริงเปล่า
2: ไม่โมลองเลยค่ะ
1: เสียแค่ไหน
2: ก็ไม่ต้องซ่อมละ
1: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะ
4: ที่พี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจู๊ดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
5: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
6: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยังยาดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาต้องผสมยาดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
5: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
6: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื
0: ้อได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้เยอะจริงๆ
5: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
6: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
5: ใช่
6: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
5: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่อง
1: เออ จริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
6: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับสวัสดิ์
0: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่ล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่ไหมล่ะครับ
1: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
2: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
1: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
1: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
2: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
1: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
2: ก็ได้ค่ะ
1: เออจริงเหรอ
2: จริง
1: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
2: ใช่
1: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
2: อันนี้เรียกโทงเทงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
1: โทงเทงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
2: คือลักษณะรูปมันจะปุ่งๆไง
1: โอ
2: ้แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
1: ้กระเมง
2: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเราจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกระเมง
1: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
2: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
1: ใส่มือเลยนะ
2: แล้วก็ขยี
1: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
2: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
1: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
2: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
1: คิ้วเคิร์ฟนี่ใช้ได้หมดเลย
2: ได้ค่ะ
1: นี่อย่างที่ผมมองนะเออเหมือนกันหมดเลยเนื้อหญ้าเลย
2: อ๋อใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
1: มันดงหญ้าชัดๆเลย
2: ค่ะ
1: ถ่ายกบเลย
2: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
1: เฮ้ยพี่ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
2: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
1: ทำอะไรได้บ้างนี่ครับต้นนี้
2: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
1: ฝักเขา

0: ที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี
2: ้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
1: เรื่องของสมานแผล
2: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
1: ค่ะแล้วดอกก็จะสวย

0: นี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
1: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
0: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่อ
1: ันนี้กระถิน
0: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
1: เออเฮ้ยคนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
0: ค่ะ
1: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
0: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
1: อืมหวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
0: สมมติจะกินใบค่ะ
1: ผมเป็นคนส่วนน้อย
0: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
1: เป็นทั้งคู่เลยเหรอพี่เจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
0: เอาไม่ค่ะ
1: ตอนนี้ผมหลงละ
0: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
1: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
0: สรรพคุณมากมายค่ะ
1: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
0: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
1: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

ป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1เราได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาแค่นั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ายเด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
1: ถ้าตัวนี้ยอม
2: ไม่จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
0: โอ้จริง
1: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
2: ใช่ใช่
1: พร้อมหน่อย
2: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี่ยพอได้ไก่ไปเนี่ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
1: ครับ
2: ไก่ยังไม่หมอบเอาตัวผู้ไปให้มันเลยไม่ได้
1: ไม่ได้
2: เสียไก่หมด
0: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
2: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
0: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5 cc ผสมกับน้ำเกลืออีก5 cc จะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาเพราะถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรก่อนก็ทิ้งเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
0: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้หญ้าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับหญ้าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
1: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
0: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
1: เนี่ยแหละครับหยวกกล้วยอะไร
2: หยวกกล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมากม
1: ีแล้วเราให้ทำไมฮะ
2: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่มันเครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
0: อ๋อจริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
1: ป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
0: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
3: โอ้แข็งแรงโอ้ยโอ้แข็งแรงโอ้ยโอ้ยหิวหิวหิวตลอดเลย
0: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
1: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
2: ฟักครับ
1: ฟักได้เลย
2: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีสีสันแตกมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
1: ม
2: ันจะดูขาวๆซีดๆนี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
1: เปลือกไม่ได้เข้ม
2: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
0: สถานีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
1: หญ้าโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
2: หญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
1: ครับ
2: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
1: หญ้าเนเปีย
2: เนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขานึกว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่ใหญ่จะกินที่ไหนมันก็กิน
0: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
2: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็ดขาดกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
1: ครับ
2: และใส่กุญแจเนี่ยกันไว
1: ้กันหนีเที่ยว
2: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มี
1: ดีมากเนื้อ
2: ยอดเลย
0: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
2: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
1: ขอบคุณมากครับที่หวังหน้าตาดี
2: หน้าตา
1: ไก่ใช่ไหม
2: ไก่
1: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลย
0: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
1: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงฮะ
2: ตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
1: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยฮะ
2: ใช่

0: ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
1: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
0: หมดเลยครับขายได้หมดเลย
1: โอ้โห
0: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้านี่จองเลยนะ
1: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
1: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นยังไงแล้วใครกำหนด
0: ราคานี่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าให้คนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดู่หางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
1: ครับ
0: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
1: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
0: เอาไปฟัก
1: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
0: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
1: ครับ
0: ตัวละ20บาท
1: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
0: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
1: 4-5,000 ตัว
0: ครับ
1: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
0: สัก
1: ก
0: ี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก
1: 85% 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
0: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
1: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
2: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
0: เย้

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศ

0: ที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material
1: แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน
2: climate c l i m a t e climate
1: แปลว่าภูมิอากาศ
2: terrain t e r r a i n terrain
1: แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกก็ขี่จักรยาน

0: ผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าทำมาค้าขายกันยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
1: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
0: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมต้องได้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบ

เขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบตัวผู้บ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยังยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพ

ตกคุณภาพแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาเพราะเฮาดูแลเขาตอนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเดี๋ยวเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีแต่ท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บอกชมพู่นี่ปีซีหนึ่งซีสองนี่บ่มีเลยครับผมเห็นกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บอ่ะลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนอ่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ดินกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 翻嚟，反正自己啱嘅，我見到你好先。
1: 有黃花，我分唔了。
0: 你估咩嘢？
1: 睇呢位係咪？我邊有咪都？
2: 25 บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การประพฤตินะพบการนะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบใดกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแหลกขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 น.ยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูกาดาซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครับหมอ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แล้วทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้าง

0: ตอนกลางคืน
1: ทำไมคุณหมอฮะ
0: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5-600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนไฮมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสต์ขึ้นมา
1: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
0: ใช่
1: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
0: ทั่วโลกทั่วโลกก็เป็นโรคนี
1: ้มีหมด
0: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
1: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
0: มันภาคอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
1: นั่นสิครับคุณหมอ
0: เวียดนาม
1: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
1: ครับฮะถ้าอย่างนั้นต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
1: 4ห้อง
0: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
1: ครับผม
0: ชั้นล่าง2ห้อง
1: ครับผม
0: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
1: รา
0: จะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
1: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตายอะ
0: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีพังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีพังผ
1: ื
0: ดถึงเป็นอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานเขาทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอ้คอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
1: ่
0: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอเรเจอร์อ
1: ากาศร้อน
0: เทมเปอเรเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
1: ร้อนมาก
0: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันมีจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
1: ๆ
0: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชัน
1: ครับ
0: ที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้น จึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสีย

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
1: ไม่มี
0: นอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะจะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการนี่เนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: จะ
1: มาเช็คไว้ไปเช็คแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจคลื่นหัวใจ อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้ healthcare ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจคลื่นหัวใจน
0: ี่
1: ก็ใช่ไหม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บก็รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
0: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay. มันไปหิวซะแล้วปะโถ่เอ้ย
1: ค่อยๆหิวไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่าก
0: ินกันดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: นะแล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ก็กินแล้วตื่นงี
1: ้ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วยค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียวเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้จะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอาลาบสีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะเหรอครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: ครับผม
1: หอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่ใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1 ต่อ 1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100 กรัมกุ้ง100 กรัมค่ะ

0: เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
1: อ๋องั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
0: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปรี๊บลงไปค่ะผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้นะครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: ก
0: ลิ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่ม
0: ความคั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อือโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายน่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหดกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหคุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนี้ต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหอาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของ Jack Ryder และเชฟ V แล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็น

0: อย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมดกันที่ลงทุนมาทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เช่าเรือแล้วก็ไปพบว่าเขาปิดเพราะว่าอากาศไม่ดีก็เลยลงทุนมานอนที่นี่คืนนึงนะอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากพายมากเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ใช่เกาะธรรมดาเราจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายจินตนาการภาพไว้สวยหรูปรากฏว่าเปิดประตูมาตอนเช้าแล้วก็เจอฟ้าแบบเนี้ยฝนตกด้วยลมด้วยหนาวด้วยมีแนวโน้มนะว่าอาจจะไม่เปิดอีกเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานจริงๆดูจะแย่กว่าเมื่อวานด้วยซ้ำไปเราก็เลยคงจะต้องทำใจนะไม่ได้ไปทะเลสาบอย่างที่หวังไว้สัตว์ป่าก็บ๊ายบายนะคะลาก่อน
1: เราบอกลาแฟลตเฮดเลคด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สถานที่และฤดูกาลมาซ้อนทับกันเราอาจจะเคยพาทุกคนย้อนไปในฤดูหนาวตอนที่ไปบ่อน้ำพุร้อนและเมืองเก่าแต่คราวนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะต้องขึ้นเหนือไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไกลกว่าสหรัฐอเมริกา

0: คิดว่าจะต้องมาเจอกับประสบการณ์แบบไม่คาดคิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเดินทางที่แคนาดาตอนนี้อยู่ที่สนามบินแวนคูเวอร์ตกเครื่องไม่ได้ตกตัวเองไม่ได้ตกแต่กระเป๋าตกไปค้างอยู่ตรงประเทศทรานซิต
1: กรณีที่กระเป๋าเดินทางมาช้าหรือสูญหายเรามีสิทธิ์เรียกขอเงินชดเชยจากข้อตกลงตามอนุสัญญามอนทรีออลในปีค.ศ.1999ขั้นตอนก็คือไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินทันทีเมื่อแน่ใจว่ากระเป๋าไม่มาจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเลือกแบบและสีของกระเป๋าจากภาพกรอกข้อมูลยื่นเอกสารที่จำเป็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินและที่สำคัญต้องแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะมารับกระเป๋าคืนด้วย
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนตั้งแต่แรกเลยแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่วันทัวร์พรุ่งนี้เดี๋ยวออกเลยคราวนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องแช่อยู่ที่เดิมเพราะว่าต้องมารับกระเป๋าที่เดิมที่สามบินในวันพรุ่งนี้เซ็งเล็กน้อยตะกี้ก็ทำเรื่องอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเรื่องรถต่อแต่ละประเทศนี่มีปัญหาให้แก้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่เหมือนกันเลยนะก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละความท้าทายของการเดินทางคิดในแง่ดีไปดีกว่าคือแพทเพิ่งออกมาจากสนามบินใช่ป่ะแล้วคือคนที่เพิ่งแลกเงินจากเมืองไทยมาเขาก็จะได้เป็นแบงค์อยู่แล้วไม่มีเหรียญก็เลยถามพี่แถวนี้บอกว่าทำไงดีไม่มีเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะน้องไปนู่นเลย customer service แล้วเขาก็ได้ให้อันนี้มาเป็นพวงกุญแจซึ่งงงมากว่าแบบใครยังไงจริงๆนี่มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันแยกออกมาได้แล้วก็เขาบอกว่าChildren's Miracle Network นะคะ Donate 50 เซนต์คืออันนี้เป็นการบริจาคช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่ว่าถ้ามาหยอดตรงนี้เสียแน่ๆ1ดอลลาร์นี่ใช้ไงอ่ะเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอเอ๊ะเฮ้ยไม่เคยใช้ตั้งแรกกลัวไม่รู้ว่ามาแคนาดานี่คือสัญลักษณ์ประจำประเทศมาอยู่ในคุกกี้ด้วยเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าคุกกี้เมเปิ้ล
2: โอ้ยเอากี่แพ็คอะ
0: นี่ยกเกินมาโอ้ยนี่คือของจำเป็นมากนี่ไหมของที่นี่เขาดีมากเลยเขาจะมีคำนวณให้ว่ายูนิตไพรซ์อะคือเท่าไหร่
1: ปกติอาจจะมีคนคิดว่าขวดใหญ่หรือขนาดที่มีปริมาณมากกว่าจะต้องมีราคาถูกกว่าแน่ๆแต่นั่นจริงหรือเปล่าเราลองมาดวลกันอะไรราคาถูกกว่าระหว่างน้ำ1แกลลอนขนาด4ลิตรกับน้ำแพ็ค24ขวดขวดละ500มิลลิลิตร
0: อย่างอันเนี้ย 0.0029 แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆอ่ะอย่างเช่นสมมุติอันนี้ยูนิตไพรซ์เป็น 0.00049 ก็แปลว่าแพงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจอะไร
1: ป้ายราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในบ้านเราก็มีการบอกราคาต่อหน่วยอยู่บ้างแต่ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกที่และทุกประเภทสินค้าจริงๆถ้ามีบอกทุกแห่งก็ดีนะเวลาคิดราคาต่อหน่วยในปริมาณหรือปริมาตรที่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเทียบบัญญัติระยางให้งงถ้าเป็นคนไม่เก่งเลขอย่างแพทอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณอยู่หลายนาทีแต่ถ้ามีป้ายราคาต่อหน่วยแบบนี้ไม่เกิน3วินาทีได้คะแน่นอนนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายการเก็บเงินค่ามัดจำขวดเพื่อลดการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเราจะได้เงินมัดจำกลับมาถ้านำขวดเปล่าไปคืน
0: เราไม่ต้องใช้ไอ้บันไดเลื่อนที่มันเป็นแบบ
2: ไม่เหล็กล็อกค่ะ
3: มี

เริ่มแล้วการเดินทางอย่างจริงจังของเราหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปสนามบินรอบที่2ไปรับกระเป๋าดีใจมากเลยมันยังอยู่แบบสวัสดิภาพแล้วของยังไม่ถูกคุยกระจายอะไรเงี้ยก็เรากำลังเดินทางไปที่เมืองคิโลน่าใช้เวลาจากสนามบิน4ชั่วโมงแพทว่าไปถึงก็น่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วน่าจะ6โมงกว่าทุ่มหนึ่ง

0: แพทดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะสองข้างทางมีแต่ป่าต้นไม้แห้งๆคงจะไม่มีร้านอาหารแน่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็มาจบที่ขนมถุงอีกแล้วเสียสุขภาพกันตั้งแต่การเดินทางวันแรกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนใส่น้ำส้มเอาทาเคลือบไว้อะตะกี้แกะอันนี้มากเป็นเหมือนแบบจอดไส้แยมอะไรเงี้ยหวานมากรสชาติแบบจัดมากเดี๋ยวก็กินพร้อมกันซะเลยเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้อีกยี่ห้อหนึ่งเมื่อวานซื้อมา2ยี่ห้อลองชิมดูว่าตกลงมันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศจะเวิร์คหรือเปล่าแต่อันนี้เพราะว่ารสธรรมดาอร่อยกว่าเปรี้ยวอ่ะมัดดีกว่าไหมอร่อยอร่อยแล้ว
1: มันฝรั่งทอดรสซอสมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะวางขายกันในประเทศอื่นมากนักแต่กลับได้รับความนิยมมากๆในประเทศแคนาดานี่เป็นมันฝรั่งที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยกินคำเดียวเสียวไปถึงหน้าฟันรสนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกปากเราซะเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วมันก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวได้ในยามจำเป็นเพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองปุ๊บจะไม่มีร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารตามปั๊มตั้งเรียงรายให้เลือกเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะซื้ออาหารหรือตุนเสบียงมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าจะต้องขับรถข้ามเมืองระยะทางไกลๆแบบนี้

การที่กระเป๋าเราตกเครื่องเนี่ยมันทำให้แผนการล่าช้าออกไปนะประมาณ1วันเต็มๆตอนนี้เมื่อวานแพถึงคิโลน่าเนี่ยก็ดึกแล้ววันนี้ก็เลยจริงๆจะมีหลายที่ที่อยากจะแวะในเมืองคิโลน่าเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องตัดทิ้งอ่ะก็เลยรวบรัดตัดตอนเอานี่เลยแล้วกัน Knox Mountain เป็นภูเขาสูงซึ่งแพทอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะขึ้นไปที่ซัมมิตของภูเขาได้โดยรถนะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจเห็นมันมีที่จอดตรงนี้แล้วก็มีทางเทรลขึ้นไปเดี๋ยวแพทอาจจะไปถามคนหรือว่าไปอ่านป้ายเพิ่มดีกว่าว่าตกลงเนี่ยรถขึ้นได้หรือเปล่า

0: รุปเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นเส้นทางที่รถสามารถขึ้นไปที่ซัมมิตได้ชัดเจน Get close for winter
1: การปิดถนนในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเพราะถนนบางเส้นโดยเฉพาะทางขึ้นเขาถ้ามีหิมะท่วมสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่าว่าแต่ทางลาดชันขนาดถนนหิมะพื้นราบยังขับยากเลย
0: เนี่ยถนนเนี้ยถนนท้องถิ่นเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เฮ้ยขับดีๆดิยังดีเฮ้ยเสียวโอ้ยมันเป็นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าถนนที่เป็นถนนใหญ่อ่ะเขามีการจัดการที่ดีมีรถไถหิมะออกไปสองฝั่งหรือไม่ก็ใช้แบบรถน้ำเกลือราดอ่ะ
1: เกลือที่ใช้นี้เรียกว่าโรดซอลโดยรถบรรทุกจะขนกรวดทรายผสมน้ำเกลือโรยไปบนถนนกรวดทรายช่วยเพิ่มความขรุขระให้ถนนไม่ลื่นส่วนน้ำเกลือจะช่วยละลายหิมะทำให้น้ำแข็งไม่ก่อตัวขึ้นอีกและเป็นการลดปริมาณโรดซอลที่จะต้องใช้น้ำเกลือจึงถือว่ามีประสิทธิภาพกว่าการใช้เกลืออย่างเดียวหลักการของวิธีนี้ก็คือปกติน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสแต่ถ้าผสมเกลือลงไปจุดเยือกแข็งของน้ำจะต่ำลงเหลือราว -6 ถึง -16 องศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่ต่ำถึงระดับที่ว่านี้หิมะหรือน้ำแข็งบนถนนก็จะละลายกลายเป็นของเหลวแต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือหากอุณหภูมิต่ำกว่า -16 องศาต่อให้โรยเกลือจนกลายเป็นถนนดองเค็มมันก็จะไม่ช่วยอีกและนอกจากความเค็มเกลือโรซอลยังมีส่วนประกอบของเฟอร์โรไซยาไนด์ซึ่งถือเป็นสารพิษจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพรถยนต์และสิ่งแวดล้อมได้

ับรถมานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเรสแอเรียคือจะให้รถมาสามารถมาจอดพักได้ก็จะมีห้องน้ำอะไรอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำความสะอาดรถบ้างเพราะว่ามันเคลอะจริงๆอาจจะงงใช่ไหมว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเราขับไปมันควรจะมีแต่หิมะมันไม่น่าจะมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบอยากให้ดูตรงนั้นเลยข้างทางเนี่ยคือนอกจากหิมะขาวๆแล้วมันจะมีหิมะที่เป็นหิมะแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะเป็นหิมะโสโครกแบบนั้นอะแล้วเวลาที่รถบรรทุกแว่นเล่นผ่านเนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหดีดใส่ฟึบฟึบนี่คือสภาพรถนะคะหลังจากที่ถูกหิมะโสโครกดีดใส่ก็จะเลอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยคือมันพอมันดีดจนไฟปั๊บอะมันจะไม่สว่างแล้วท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ขมุกขมัวมากเหมือนฝนจะตกคือพอไม่สว่างปั๊บถนนลื่นอีกมีอะไรโอ้โหทุกอย่างมันทำให้เสี่ยงต่อภาวะอันตรายอย่างเงี้ยก็ไหนๆแวะพักก็ทำความสะอาดเอาซะเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปเติมน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาล้างอันนี้มันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขามาจอดแล้วแอบเห็นเขาทำอย่างนี้แพทก็เลยรู้สึกเราควรจะเรียนแบบบ้างเขาไปโกยหิมะมาเนี่ยจากเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วเขาก็มาขัดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่ดูนี่นี่สะกดใบธรรมชาติอ่ะเจ๋งมากนี่ออกมาโสโครกแบบนี้ เจ๋งดีก็ว่างๆก็นั่งขัดกันไปนะแต่แปลว่าไม่ไหวแล้ววิธีนี้มันโหดร้ายไปหน่อยต่อมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เอาให้มันสะอาดที่ไฟอะไรอย่างงี้เป็นใช้ได้แล้วอย่างอื่นเอาไว้โอกาสดีๆร้อนๆหน่อยแล้วค่อยมาขัดแล้วกัน

32แล้วโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ฟ้าขมุกขมัวมากหมอกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ฝนตกนี่ตกหนักขึ้นแล้วพยากรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะบอกว่าฝนจะตกตอนเช้ากับตอนเย็นของวันนี้และจะตกไปอีกประมาณวัน2วันโหรอดไหมเนี่ยคือเดย์ไทม์ช่วงเนี้ยฤดูหนาวอ่ะมันสั้นอยู่แล้วพระอาทิตย์ขึ้น 7:00 นตกประมาณ 5:00 นเย็นแต่ว่าด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าแบบอึมครึมแล้วก็จะต้องจบการเดินทางของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โดยการแวะไม่กี่ที่รู้สึกเซ็งมากเลยอยากขยายวันถ้าอยากมีเดย์ไทม์ยาวๆต้องมาฤดูร้อนนะแต่ว่าฤดูหนาวมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะคุ้มค่ากับการแลกมาก็ได้

แล้วพร้อมออกเดินทางแพ็คของเรียบร้อยวิวหน้าที่พักดีมากนี่มีระเบียงให้ชมวิวด้วยเนี่ยค่ะลองสังเกตดูนะเวลาหิมะที่มันยังไม่โดนน้ำอ่ะที่มันตกลงมาใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบเกล็ดนุ่มๆละเอียดละเอียดคือป่นได้เหมือนทรายอ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันโดนฝนตกหยดๆแบบเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งแบบเหมือนรวมตัวกันแน่นๆน่ะแล้วมันลื่นมากเนี่ยดูตรงลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนี่เราจะต้องขับรถในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดินก็ยากพื้นตรงเนี้ยตัวดีเลยตัวลื่นเลยเราไปสนุกบนลานไอสเก็ตกันนะคะ

แบบที่มีน้ำแข็งปกคลุมเหมือนน้ำตกแข็งอ่ะสวยดีฝนผสมหิมะผสมหมอกทีอินวันสะใจไปเลยครบสูตรฤดูหนาวแต่ข้างหน้านี่เรานี่รถบรรทุกดิดน้ำสกปรก

ใส่อีกแล้วนี่ให้ดูข้างๆความสกปรกของหิมะคือตอนนี้เนี่ยนะปัญหามันไม่รู้จะไปไหนเทรลเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแย่มากหิมะลงหนาทางลื่นแล้วจริงๆเนี่ยแพทได้ข่าวมาตอนที่อยู่ที่สนามบินเจ้าที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยแคนาดาถูกพายุหิมะถล่มอาจจะเป็นผลพวงของพายุลูกนั้นก็ได้ดูสิกองเป็นพเนินเลยอะ อย่างนี้จะไปเดินไงขับมาเทรลสองเทรลปิดหมดเลยนะนี่ไงโรเจอร์พาสเซ็นเตอร์โอเคเจอแล้วจุดหมายที่พึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Glacier National Park ซึ่ง Visitor Center ของเขาอะชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่า Roger Pass อยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราลงไปถามดูว่าเราจะมีที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างไหมในสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะโอ้โหตกหนักแล้วเนี่ยอาคารข้างหลังนี้คือ Roger Pass Discovery Center ที่เราตามหากันนะมันคือ Visitor Center นั่นแหละแพทก็เข้าไปถามข้อมูลเขาเรียบร้อยได้ความว่า Glacier National Park ในตอนนี้ไม่มีอะไรทำทั้งสิ้นนอกจากเล่นสกีซึ่งสกีอันเนี้ยแพทก็ถามเขาต่อว่า beginner เล่นได้ไหมเอาแบบไม่ต้องยากมากเขาบอกไม่ได้จะต้องเป็นแบบนักสกีที่แบบว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงจะยากแหละกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบนี้นะดังนั้น Glacier National Park เราก็คงจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะอะไรทั้งสิ้นนอกจาก Visitor Center เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปต่อว่าเราจะยังไงกันดีนะแพทก็ยังไม่รู้เหมือนกันเล่นหิมะไหมเล่นหิมะไปพังๆเนี่ยเฮ้ยเรามองไปข้างบนดิหิมะตกมาจากฟ้าแบบเนี้ยอย่าหาว่าอย่างงี้เลยเหอะ

0: โอ๊ยวันนี้ตัวหนามากล็อกรถก่อนปึ๊บโอเคตัวหนาดูดิพองเป็นแหนมเลยข้างในใส่6ชั้นอุ๊ยวันนี้หนาวแบบเอ็กซ์ตรีมนะคะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวล่วงมาถึงแล้วสะพานธรรมชาติ Natural Bridgeแพทว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะโอเคสำหรับการเดินทางและการถ่ายทำมากๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหิมะตกฟ้าครึ้มอึมครึมทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานเป็นวันที่เสียเวลามากแต่ว่าก็ถือซะว่าแบบขับรถเปลี่ยนโลเคชันแล้วกันวันนี้เนี่ยมีแดดดูตรงนู้นโอ้อุ่นใจมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะตอนนี้มีสะพานแล้วในหน้าร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่า Kicking Horse River
1: Kicking Horse River แม่น้ำม้าเตะตอนแรกก็คิดเล่นๆว่าสงสัยคนที่ตั้งชื่อนี้จะต้องโดนม้าเตะแน่เลยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงในปีค.ศ.1858คุณเจมส์เฮกเตอร์หนึ่งในสมาชิกของคณะสำรวจได้เขียนรายงานว่าเขาถูกม้าของตัวเองเตะเข้าให้ขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในบริเวณนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อแม่น้ำซะเลยและไม่ใช่แค่แม่น้ำม้าเตะยังลามไปถึงช่องแคบม้าเตะกับหุบเขาม้าเตะด้วยมองกลับมาที่เมืองไทยเองก็มีหลายชื่อเหมือนกันที่พอพูดขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพเหตุการณ์ของชื่อได้ทันทีอย่างเช่นคลองสุนัขหอนหรือคลองผีหลอกที่อัมพวาบางทีแค่การตั้งชื่อสถานที่ก็สามารถฉายภาพสะท้อนบริบททางสังคมได้ดีต่างประเทศเรามักจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจส่วนเมืองไทยอาจจะไปทางความเชื่อลี้ลับแต่ยังไงก็ตามความแตกต่างก็ถือเป็นความสวยงามของแต่ละสังคม
0: นี่เลยชัดเจนมากสะพานธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบร่องเข้าไปเดี๋ยวแพทย์อธิบายให้ฟังคือลองนึกภาพจินตนาการตามแบบที่มันไม่มีหิมะนะบริเวณที่เป็น Natural Bridge เนี่ยมันเคยเป็นน้ำตกมาก่อนตกลงมาฟู่ฟู่ฟู่จนน้ำเนี่ยมันกัดเยอะขึ้นกัดจนกลายเป็นช่องแคบมันเลยแยกออกจากกันเนี่ยมันเป็นร่องเห็นปะข้างในอ่ะเกิดมาเป็นสะพานเจ๋งดีสะพานธรรมชาติ

0: ขับรถต่อไปไม่ถึง10กิโลเมตรจาก Natural Bridge เราก็จะมาถึง Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตอันโด่งดังของอุทยานแห่งชาติโยโฮ
1: Can I ask you something? Is it possible to walk on the lake without the equipment?
2: Yeah, there's a walking trail on the side of the lake, on the far side.
1: Yes.
2: That way.
1: แพทย์รู้แล้วเส้นทางเดินเทรลเนี่ยคือเส้นทางรอบทะเลสาบแต่ว่าเราก็สามารถเดินบนทะเลสาบเลยก็ได้นะคือถ้าให้แพทย์เลือกแพทย์เลือกเดินบนทะเลสาบดีกว่าเพราะว่าเดินรอบๆริมๆ มันก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นหิมะเหมือนกันหมดวงวางดีใช้ได้บอกชื่อทะเลสาบก่อนดีกว่านี่ชื่อทะเลสาบ Emerald Lake ตั้งตามชื่อสีมรกต Emerald Lake ทะเลสาบสีมรกตโอ้ยอ๋อเดี๋ยวออกมาเดินตรงนี้ลืมบอกว่าตะกี้เขากำชับว่าคุณสามารถเดินบนทะเลสาบได้นะแต่ว่าอย่าเดินทับลายของสกี
3: There's a ski trail there walk on the ski trail just walk beside it
1: อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินออกมานอกเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นแนวที่เขาเล่นสกีกันอย่าไปทับลายเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนเส้นทางจักรยานกับเส้นทางถนนคนเดินอะไรแบบเนี้ยอ่ะเล่าต่อ Emerald Lakeเป็นทะเลสาบสีมรกตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะอยู่เบื้องล่างหมดนะตอนนี้หิมะคลุมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วแพทถาม Information Center เมื่อวานเขาบอกว่ากว่าที่หิมะเนี่ยจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำสีมรกตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนคือมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเฮ้ย8เดือนนี่หว่าไม่ใช่6เดือน8เดือนตั้งแต่พฤศจิกยันมิถุนาดังนั้นใครอยากมาเห็นสีมรกตของ Emerald Lake แห่งนี้ก็จะต้องมาในหน้าซัมเมอร์เท่านั้นนะคะอย่าหวังว่ามันจะละลายง่ายๆโอ้ทะเลสาบมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าเราจะเดินไปถึงไหนดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็น

0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็
1: 2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะพี่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกัณฑิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัณฑิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเฮ้ยเลือดเ
1: ฮ้ยตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากัณฑิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะเขาจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงนะ เขาจะบอกว่าเขาจะเอากัณฑิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องเคมีไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเรา

0: เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเขียว
0: เหมือนรูปถ่าย
1: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
0: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่เลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: เออ
0: ก
3: ็อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะ

0: ิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกิดนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
1: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
1: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
1: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
1: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
1: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
1: ทิ้งรวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ฮะ
0: ครับ
1: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
1: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
1: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
1: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
1: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
1: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
1: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
1: เสียบเข้าไปใช่
0: น
1: ่
0: ารักมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
1: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
1: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: หลอดนะครับกำล
1: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่นะครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว

0: ครับ
1: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเนื้อแท้ทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
1: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
1: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
1: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
1: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
1: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
1: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: ค
1: นนี้ได้1คนพวกนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวั
4: สดีครับ
5: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
5: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
6: ไป
5: ค
6: ุ
5: ณค
6: ่
5: ะ
6: ใช่
5: ค
6: ่
5: ะ
6: สวยมากเลย
3: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
5: ะ
3: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะครับ
6: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
3: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
6: ่
3: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
6: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
3: หมายถึงภรรยา
6: เหรอบ้าเหรอ
3: บ้าเหรอ
6: ของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบนี้
3: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
6: ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
3: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
5: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
3: แล้วเรา
5: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
3: แน่นอนเลย
5: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
3: ่
5: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
3: โปสารพันรูรูมันจะแบบว่า
5: ใช่ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
6: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
6: อยู่บนหัวห้องเต้
3: นด้วยโอ้โห

0: ยห้องรับแขกนี่เลย
1: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
0: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่านี้
3: ดูบ้านก็เลยเนียนรูปจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
1: ี่
3: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
1: มัน
3: แผลในใจเออทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหาตรงนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหาต่อไป
0: เรามีผู้ช่วย
3: แน
0: ่
3: ทำได้ทำเองฮะ
4: เดี๋ยวปิดทวิตผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
3: ปิดทวิตอะไร
4: ทวิตไฟเนี่ยทวิตไฟเนี่ย
0: อ๋อทวิตไฟ
3: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี
4: ่
3: ย
4: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
0: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
4: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
0: เอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
3: อะไรต่อ
4: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
4: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
0: ครับ
4: ไม่มี
0: ไม่มี
4: ชัวอันเนี้ย
0: ไม่มีไฟ
3: ไม่มีรอดหยอกเฮ้ยหยอกบ่อยครับ
4: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดิอ่ะ
3: ผมลุ้นอยู่
4: โอ้โ
3: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
0: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
4: ขดไว้ครับ
0: ควรจะขดไว้อย่าง
4: น
0: ี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่อ
4: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได้
0: เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
0: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
4: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
0: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
4: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
3: ้
4: วล่ะ
3: อะไรเหรอ
4: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
0: ทำอะไรอ่ะ
4: ปูน
0: ฮะ
4: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
0: เอากลับบ้านเลยวันนี้
4: ปูนครับ
0: อ้าว
4: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
0: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
0: มันคือพื้นเหรอ
3: ใช่
0: เรากลัวเปิดดูก่อน
3: ต้องเลย
4: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
4: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นใช้จริงครับ
3: จริง
0: ฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
4: ปูนครับ
3: แยกปูนเลยไหนดูดิ
4: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
4: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
3: ้ซ่อมได้ไหมครับ
4: ซ่อมได้ครับ
3: ต้องทำยังไงครับ
4: อันนี้ก
3: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
0: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
3: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
4: ้
0: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่า ทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
3: เออ
0: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมี
4: ฟ้าต้น
0: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
3: เออใช่ถูกต้อง
0: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
3: ็
0: คือยึดกับปูนเลย
3: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
4: ใช่
3: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
3: ้
0: เราทำฟ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
0: โดยทำยังไง
3: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
4: อันนี้มันคือปูน
3: ใช่
4: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
4: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
3: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
0: ่
3: ะ
0: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
3: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข
0: ็
3: ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
4: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
3: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
4: ็
3: พอจะได้อยู
4: ่
3: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแรงโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
4: ใช
3: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
4: ี่
3: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
0: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
4: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
3: นำไว
4: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
3: ้ท่อขาวนะ
4: ท่อขาว
3: เล็กๆสวม
4: ไว
3: ้อะไรอย่าง
4: น
3: ี้
4: ประมาณนั้นเลย
3: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
4: ใช่ครับ
3: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
4: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
0: นี่คือความจริง
3: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลย
0: มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: สี่ลาย
0: สี่ลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: น
0: ะหรือว่ากาวาน
1: ไ
0: นซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: ม
2: ัน
1: มีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าเอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้
2: ใ
1: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้ม
0: คุ้มเลย
1: คุ้ม

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กโครงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กโครงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
1: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
1: โปแล้วก็ขัด
0: ขัดร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้าง
0: จ
1: ากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ
1: ่
0: นแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ถูกต้องก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณนี้เลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: ใช่คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาดีเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่คร
0: ับ ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด

0: ของผมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีดที
1: ่
2: มีความชื้น
3: ครับแต่ก่อนกับพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
3: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
3: ะ
1: ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
3: เล
1: ็
3: ก
1: แค่นี้แหละ
3: หมายถึงท่อ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
3: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
3: อันนี้แล้วมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเตียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกร่องมันจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
3: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปั่นเรียบไป
3: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ
1: ประชดจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เง
1: ี
0: ้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
0: ติด
1: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้ว
0: น
1: ะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ

0: เนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลัง

างใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มืออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วก็เอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ยตัดได้เลยเหรอ
2: ต
1: ั
2: ดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โอ้โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี้โ
1: อ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่าย
0: ๆพ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่ออ
0: าซ่อก่อนหน้านั้นก่อน

0: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้ง
1: ไ
0: หม
1: เอากระโพดไปล่อได
0: ้
1: เลย
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
1: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
1: องเขาว่า
2: เขาล่อเขาล่อ
1: เขินจังเลยอ่ะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
0: ครับผม
1: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
0: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
1: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
0: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
1: อยากสร้างครอบครัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
0: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
1: ่
0: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
1: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
0: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
1: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
1: ตลา
0: ดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
1: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
0: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
1: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
1: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
0: ใช่ครับ
1: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
0: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
1: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
0: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
1: จะได้จบ
0: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
1: หมด
0: พิกตา
1: ตลาดกลางถนนนั่น
0: กลับบ้านเอาตังไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
1: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
0: นอ
1: กจากปล่อยของให้หมด
0: ไปของให้หมด
1: หมดแล้วกลับบ้าน
0: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
1: ่
0: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
1: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยเออเราเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
0: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
1: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
0: อีกเท่านึง
1: เราก็เอาละ
0: มาที่เดิม
1: กลับมาที่เดิม
0: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
1: ้ขายได
0: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
1: ้อ
0: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
1: ่อ
0: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่เขาใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมนะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้
0: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะ

0: นะ
1: เราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
0: เราก็เก็บดิ
1: เออแล้วเราก็เลย
0: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
1: เอามะนาวเทใส่กระบะ
0: หลัง
1: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับตอนนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยัง
0: โ
1: อ้โหพูดอย่างนี
0: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาอ๋อมันรั่วทางนี้
1: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
0: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
0: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
0: เริ่ม
1: มีเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: เราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
0: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสือนอนกับแผง
0: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
2: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กพนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยจบลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับปลายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200 โล
1: สบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าวเราปิดไว้
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล

0: ครับเขาหาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอวันเอาซาเล็กมา
0: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล็กมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล็งมาได้
0: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่
1: แต่ก็เป็นซาเล็ง2คันเที่ยวหน
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไปถัด
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคนนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแค่แน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือนั้นเล็กๆน้อยๆนั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรแล้วทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธีอะไรแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยเดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: ม
0: ันไม่ถึงหรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่ไหมครับ
1: ถึงได้จิ๋วกระหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้มันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
1: แกะเผา
2: สองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วย
1: ม
2: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะจะไปกินไม่ได้หรอ
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็น
1: สามวัน
2: สามวันสิบวัน
1: สิบวัน
2: มาถึงนี่
1: 20 วัน
2: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนนี้
1: เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ครับสลัดเนี่ยถ้าพูดถึงผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25 องศานะฮะ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกทางดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไทโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ไทโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพืชไปจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำเจ็มจะดำเจ็มว้าวมากมา
2: ครับผม
1: ผักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได
2: ้เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
2: 8นิ้วครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบหนึ่งต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบหนึ่งมีไหมเรื่องของผัก
2: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิ่งหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทำไง
2: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
2: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
2: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำ
0: อะไรดีกว่าม
2: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
0: เรื่อง
2: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
0: ดีกว่า
2: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
0: ถ้าระบบน้ำเลย
2: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
0: มันมาเองเลย
2: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพัชพืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันค่าตัวนี้จะดีกว่า
0: ราคาปลูกดินดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
2: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
0: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
2: มันก็จะมีอย่างผักสลัดตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการGreen Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
0: Green Oak
2: Red Oak นี่คือสีแดง
0: Red Oak
2: แล้วก็จะมีผักคอส
0: ผักคอส
2: Butterhead
0: Butterhead
2: Finlay
0: Red
2: Coron
0: Red Coron
2: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกันแต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
0: ตัดได
2: ้แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
2: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: แต่กินเหมือนกัน
2: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
0: อายุเกิน
2: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
0: ถ้าให้น้ำ
2: เหมือนกัน
0: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
2: ใช่ครับ
0: แค่นั้นเองต้องเรียนรู
2: ้ต้องเรียนรู้ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
2: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
0: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได้
2: ใช่คร
0: ับ สลับปลูกสลับขนาด
2: ใช่ครับ
0: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
2: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีมากๆเลย
4: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

0: รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูคาเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะ
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
2: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่า

0: ไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดร่องแล้วโรยต้นผักมุ่งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
0: กรีดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
0: ยก
1: ข
0: ึ้
1: นมาอย่างนี
0: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
0: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
0: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
0: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
0: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
0: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันแล้วยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคณะแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
0: ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
0: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
0: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
0: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งแล้วแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย่ไม่เหลือ จริงๆแล้วเขาคิดผิด เขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม่ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณจะได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
0: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
0: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
0: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราเปิดให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
0: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนเนี้ยก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่า เรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
2: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะที่ดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทำการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู่
3: แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
3: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
3: อาณาโถ่กี่บาทนี่กี่บาท
0: อันนี้
3: ได้ชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
3: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
3: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
3: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตยังไงหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
3: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
3: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
3: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผมเขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
3: ถือได้ว่า
4: พี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอด

นไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลศาลายาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าหนักการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็

0: จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาปรสิตวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาปรสิตวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูปรสิตชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยเร็วเร็ว ส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: ยังเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเบิลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกนะพอได้ย่ำโคลนชอบย่ำโคลนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคลนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะอย่างเรนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่าล้มเพราะว่ามันคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระวงว่าแบบอนาคตเราอาจจะต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
5: เอามือนิ้วชี้ปิดนาตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์นี้เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของ

0: ใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
1: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดอะเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไง

0: และบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาพระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
5: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูที่มันจะได้ผลไหม
6: แล้วมันได้ผล
5: ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีจะกินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี่ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันนาหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่งพันกว่ามั่ง800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
5: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส่
3: พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
5: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
2: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
0: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: จากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารค่ะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่อะค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

0: ็ดพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทําให้อุ้มเนี่ยทําเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทําเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์

องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุป

0: คัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะ
1: อุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีกเกอร์กระบอกตวงปี้เป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที 2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Hot Air Oven HOTAIROVEN Hot Air Oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง Autoclave AUTOCLAVE Autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance BALANCE Balanceแปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้ขอบเฮาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืชเท่า

0: แบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือเทรดคัลเจอร์เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soilless culture soilless culture soilless culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน substrate culture substrateCulture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics hydroponics hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกส์ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าเลย
1: ตรงไหนอะคะ
0: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
0: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
0: มันไม่มีขน
1: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
4: ใช่
0: มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดีๆ
1: พาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
0: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
1: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลง
0: นะให้พี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่เบนมันน้อยไหมล่ะ
5: น่าจะไม่ใช่ต้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: นั่นมันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตอบต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ยไม่เราไม่เราเจอแล้วเหรอคะ
2: เจอ
4: ต้นนี้ต้นนี
3: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นอะไรแค่นี้เหรอครับ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: งั้นดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิน
5: นะว่าเหรอพี่เขา
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
6: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหนอะ
6: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะเย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: อันเลย
2: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
2: ค่ะแตกจืดพี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
3: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะโอ้ยเหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
5: ต้นอะไรเนี่ย
2: เหมือนยังไงอะคะ
3: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: โอ้ได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
3: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้อย่างนี้เหรอ
0: ใช
2: ่เก่งปะ
0: ลึกๆแ
5: มนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
6: แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
2: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
6: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
2: เสียดาย
6: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่เนี่ยแถวนี้
2: ได้
1: ไปดู
2: ไหนเอ่ย

0: ใบใหญ่มากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างล่างดีกว่าไม่ถึง
0: แบบนี้ได้ไหม
2: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆที่เขียวนี่ได้ไหม
3: ย
2: ัง มี
3: ขนอยู่อันนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ได้ค่ะ
0: ก็ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
2: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี
3: ่สู้ได้แล้วครับหนึ่งคู่อันนี้ก็อาจจะได้แต่ว่าไอ้มดต่อย
2: เก็บเชือกเขา
3: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
2: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
2: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
3: ยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
4: เก็บ
3: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
2: ครับ
3: มันใบเล็กคนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
2: นี่ใบที่อ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
3: อันนี้น่าจะได
2: ้ได้ครับได้ได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆเงี้ยได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
2: เยอะก็ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
0: แล้วก็มีอีก
2: ต้นนู้นกัน
0: มีเหมือนกันเหรอคะ
2: มี
0: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย
3: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
5: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะ
6: กินข้าวลูกกินข้าว
0: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
2: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ
7: ่
2: ะ
7: อร่อยแล้วเนี่ย
3: จะลองชิมดูนะคะ
6: มันเผ็ดนิดน
2: ึ
6: ง
2: ใช่ไหมอะไรบ้าง
6: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงนะ
3: ฮะเผ็ด
0: กดกันครับ
3: อันนี้อันนี้เหรอ
7: โอ้ยยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
0: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
3: กินได
0: ้เก่งค่ะ
3: นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
2: พี่ไม่ชอบ
3: แล้วเร็ว
0: จิ้มอะไรนี่คะ
6: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได้
3: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข
6: ่เยอะค่ะ
0: ผมขมอ่ะ
6: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
2: เผ็ด
6: จ้า
7: ขอบคุณค่ะ
3: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มเลยขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
0: ขายเผ็ดยังไม่เคยพี่เป๊ะปกติพี่เป๊ะไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
2: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมอ่านไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
3: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
2: จะมีชุบแป้งทอดม
3: ี
2: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบหมาน้อยด้วย
3: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็ไม่มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
0: ได้ค่ะ

0: ไปหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว้ายเละ
3: จ๋าหนูลองขยี้หน่อยนะจ๊ะ
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
1: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยพ่อเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนโอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังโอ้ยมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วนี
0: ่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่น้ำมันอยู่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขยี้เหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นไปป้ายได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
2: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซ่บอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: นมสดหอม
2: เ
0: ม
2: ฆ
0: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเองก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ลองคั้นดูขยี้
2: ให้เข้ากันทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้น
2: ะ
0: ลองทำดู
2: เว้ย
0: เอาสั้น
3: คลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็น
0: น้อยใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีผล
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเราย
2: ังไม่ได
0: ้ไปขออ
2: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
3: แล้วก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น
2: น้ำมันก็เหมือนกับที่วุ้นธรรมดาที่มีน้ำกะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
3: มีประโยชน
2: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ใส่ได้
3: ม
0: ัน
3: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
2: yeah. ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
4: ได้แล้ว
0: แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
2: พอไหมคะ
3: วายเหนียว
2: มันไปมือเลย
3: แล้วก็บีบปูด
2: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
2: ่ยังไม่ออก
3: ยังไม่
2: มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
1: ยังไม่ออกเลยสักนิด
2: เดี๋ยวถึงพี่เฟย์ช่วย
1: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
3: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: เพราะว่าอยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กินต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกันถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่ละได้ยังได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
3: หอม
4: เดี๋ยวน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
3: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้า

0: ขยี้หรือเหมือนเดิม
1: ขยี้ก็ของเราไม่ต้องใส่
2: ของเราของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
2: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
2: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วลำมากรองอะ
3: โอ้ยผม
2: มัน
0: กินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมมันดีเ
2: กินเอามาไม่ต้องผัดโอเค
3: หย
2: ิ
3: บขึ้นมาให้
2: เราเอามาใส่มาอีกและเรา
1: จะ
0: กินเหม
2: ือ
0: น
2: ใส่มาเลย
1: กินจริงๆ
2: เทเลย
0: จริงเหมือน
2: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
2: นั่นแหละ
1: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
2: โอเคแล้วคั่นกัน
1: มือลื่นมากอ่ะพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
2: ลง
4: ส้มกันเป็นไง
2: อ่ะอ่ะอ่ะ
4: ส้มกันเป็นไง
2: อ่ะอ่ะอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ไหมคะพอล้างแล้วทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
2: ๆพอแล้วพอแล้ว
0: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
2: อ่า
1: ได้แล้วค่ะ
2: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นมาด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
4: คลุม
1: เป็น
4: ไป
1: บีบบีบบีบ
2: โอ้โห
1: ได้เยอะมาก
0: หุ่ยแรงเยอะมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลยนิดนึง
0: ไม่นิดนึงโหมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
2: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
4: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
2: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้ว
1: แล้ว
2: ใส่ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
2: ใช่
1: แล้วเอาอันนี้มากด
2: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
4: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
2: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
4: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
1: เทลงมาเลยไหม
4: อาการร้อนในกับไข้ขึ้น
1: เทลงมาเลย
4: ปิ๊บปีดี
1: เทเลขนี้ใช้ช้อน
4: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
1: อุ้ย
4: เฮ
1: ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
2: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
4: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
1: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี
4: ่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่ๆๆเทแล้ว
2: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ๊ยแก้ปวดหลังปวดเอว
2: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
1: โอ้
2: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: หุ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
1: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
0: นั่นไงเล็กๆ
1: เวลาปวดหัวนะก็เงี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
4: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
0: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
5: ขอพี่เขาปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
4: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
0: จืดจืด
4: อันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
0: ใช่
4: รอให้มันแห้ง
0: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
2: ตักอันนี้ใส่มา
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
4: ว้าย
0: เอซ
2: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
4: แห้งแล้วแห้งแล้ว
2: กินได้แล้วกินได้แล้ว
4: นี่อันนี้แห้งแล้วอุ๊ยพี่เฟย์เร็วๆค่ะ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
4: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
4: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
1: นางแหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดี
4: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย

0: เป็นยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพบอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
0: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
3: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่ใส่อะไร
4: น้ำปั่นใบหม่าน้อยแล้วก็หม่าน้อยฟรุตสลัดนะคะแล้วก็มีหม่าน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
1: หม่าน้อยคั่วโลกเหนือนี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหม่าน้อยคั่วโลกเหนือ
4: เย็นเลยนะคะ
5: อันนี้ดีกว่าน
1: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
3: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหม่าน้อยฟรุตสลัดใช่ไหมคะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: อร่อย
6: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิ้ลด้วย
1: หอมเยี่ยมมันต้องชิมไปถึงข้างใน
5: พี่เฟย์ขอชิมหม่าน้อยฟรุตสลัด
1: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
5: มันเป็นยังไง
1: อันนี้คือวุ้นหมาน้อยเราทำกัน
4: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศครีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
1: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
6: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
4: ใช่แล้วปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
5: แข็งมาก
4: หมาน้อยครับชิมดู
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
5: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
3: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนําเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
5: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
5: ุ
1: ณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
5: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
3: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ง
1: ั
5: ้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
5: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
3: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหม่าน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหม่าน้อย
5: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอันแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอันนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: สวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋าม
1: าถึงแล้วครับ
2: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: ไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กูดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกูดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กูดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กูดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี่
2: ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่า
2: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกูดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: นี่ฮะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกูดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่า
2: ครับ
1: สองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556
0: ครับ
1: 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ไอ้ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินมีแล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอ้าวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม

0: รุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่น ที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
0: ก็จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ตั้
0: งแต่อาคารอาหารอาภรณ
2: ์
0: แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆครับได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเกินไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
2: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่ move on ไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูทิคโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาป

ตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DF7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย